0: เครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตนเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรม11กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายเกี่ยวพระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา

0: หนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบ
2: 16คนไปเจอกับ
3: กันครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
4: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตในบันทึกข้อมูล
3: ด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่2ทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
4: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่
3: อันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐนะครับหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็จะสามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสีย
4: ติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
3: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนและความถูกต้องหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับไฮแล้วก็คุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
4: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
1: ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่า
7: ของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมทิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
8: ประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้า

0: มันลงตัวไม่ได้อุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
1: สำหรับการรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวาสนาตระเกียรติรายงาน
2: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหม
3: ระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบ่งซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
4: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ้งตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำใน
3: งานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
5: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเลือกถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ้งหรือเพชรบูรณ์ไปในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ
3: มั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็ผ่านขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทธ
6: ภพสนาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชาของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญอย่างการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชน

0: ในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทย
1: ก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้า
0: โดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok
3: มูดครับ
4: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญ
2: ท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้31กรกฎาคมสิ้นเดือนพอดิบพอดี
3: พินิจการเมืองของเราครับ
2: ได้ครับอาจารย์ครับโอ้โหวันนี้มาเจอกันพร้อมด้วยประเด็นร้อนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
3: เริ
2: ่มต้นกันที่ประเด็นนี้ละกันช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา27กรกฎาคมสำหรับกรณีของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยแน่นอนการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามคาดเพราะว่าล่มนั่นเองครับแล้วก็มีการนัดหมายประชุมกันอีกรอบนึงในวันพุธหน้า5สิงหาคมนั่นเองครับสำหรับไบก็คือหมอไฮเพื่อนรักถ้าเรื่องที่กสทช.เป็นเรื่องจริงสมัครใจวางมือจะดี
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าสนิทไหมก็ผมก็เคยไปวิ่งเล่นในบ้านเขาก็เคยมาเล่นที่บ้านผมต
2: ั
3: ดสินสุดท้ายไม่นานมานี้โดยคณะกรรมการสรรหานะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่ผมโพสต์ไปเนี่ยครั้งแรกที่ผมโพสต์ผมก็คือตอนที่คุณหมอสรณะหรือคุณหมอไห่เนี่ยเขาไปสมัครเป็นกรรมการกสทช.ก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาก็ไปต่างจากผมนะครับตอนที่ผมไปสมัครแต่ของคุณหมอไห่ก็จะมีตัวแทนของศาลรัฐธรรมนูญก็คือท่านตุลาการนพดลเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็จะมีประธานศาลปกครองนะครับก็จะมีประธานศาลฎีกาแล้วก็มีตัวแทนขององค์กรอิสระนะ
2: ครับ
3: ชุดแรกคือรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยกำหนดให้มีวุฒิสมาชิกอยู่2ชุด ชุดแรกนี่ก็จะมีอายุวาระ5ปีนะครับเป็นอย่างที่รู้ๆกันนะฮะคือชุดแรกนี่ก็จะเป็นชุดที่ใช้คำว่าแต่งตั้งนี่คือชุดปัจจุบันนะครับซึ่งไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของคสช.แต่มีการระบบการคัดสรรเลือกตั้งกันเองระหว่างผู้สมัครตามสายอาชีพเกิดขึ้นที่เป็นข้อพิพาทนะ
2: ครับ
3: ขออภัยทีนี้ตอนที่หลังจากที่คุณหมอเนี่ยท่านก็ได
2: ้ครับ
3: ยกเว้นจะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่คุณภูมิธรรมเนี่ยท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีหลังจากที่คุณแพทองธารเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าให้พ้นจากการเป็นนายกแล้วคุณภูมิธรรมในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องขอยุบสภาไปอันนั้นคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ตีกลับมานะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นประเด็นน่าสนใจมากเพราะว่าคำข้อการนี้นะครับว
2: ่
3: ามันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องก็เพราะว่าไม่ได้มาตามขั้นตอนที่จะบอกว่าคุณภูมิธรรมในศาลรักษาการนายกไม่สามารถยุบสภาได้คือหนึ่งเขาไม่ได้มาตามขั้นตอนของการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอันที่สองคือว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อได้อันนี้คือหลักสอ
2: ครับ
3: คุณหมอก็ติดต่อผมว่าให้ผมเนี่ยช่วยบอกกรรมการกสทช.ที่ผมรู้จักผมก็ช่วย
2: ครับ

0: ประธานที่ดีได้เพราะว่าก็เป็นหมอคือเราก็ให้คุณค่าความเป็นหมอนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งที่สมัครเป็นประธานกสทช.แข่งกับคุณหมอสารณะตอนนั้นก็เป็นทหารเพราะงั้นระหว่างทหารกับหมอเนี่ยก็คงคิดว่าคุณหมอน่าจะดีกว่าก็ขณะเดียวกันเพื่อนร่วมรุ่นทั้งหลายเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเนี่ยผมก็เลยมองว่าผมก็อ่านเรื่องที่เขาคนส่งมาให้ผมผมอ่านแล้วผมก็มองว่าเออมันก็เข้าข่าย
1: ก็ตามมาด้วย16กรกฎาคมแล้วก็ดูเหมือนว่าศุกร์ที่17กรกฎาคมคณะกรรมการสรรหากสทช.กำลังพิจารณาปัญหาคุณสมบัติซึ่งยืดเยื้อมากว่า3ปีแล้วไม่ใช่เพียงการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับ
0: คุณหมอเนี่ยถือว่าสละสิทธิ์ตั้งแต่ตอนที่ขาดคุณสมบัติแล้วถ้าเราลาออกกว่ามันก็จะดีนะคร
1: ับ
0: ทีนี้พอถึงเวลาคุณหมอก็ไม่ได้ลาออกแล้วกรรมการก็ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่ก็จะมีกรรมการบางท่านเนี่ยนะท่านก็ไม่มาคือก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่พิจารณาผ่านกรรมการสรรหาผ่านสว.แล้วก็ไปถึงขั้นพระบรมราชโองการเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าจะว่าไปแล้วก็แปลว่าตอนนั้นเห็นอยู่แล้วว่าคุณหมอเองก็น่าจะรู้ว่าคุณหมอทำอะไรอยู่เช่นหลังจากที่ลาออกจากการเป็นพนักงานนะครับหรือเป็นอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาคุณหมอไปเป็นให้แบบลักษณะทำงานพิเศษเป็นรายชั่วโมงนะครับเป็นกรรมการองค์กรอิสระท่านก็ให้ความเห็นมาว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการต่อการรักษาต่อเนื่องเนี่ยทางระดับโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยอย่างนั้นเนี่ยมันก็หาคนเดิม
1: ครับ
0: โอ้ถ้ามหาวิทยาลัยถ้าแบบคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยที่จริงผมก็น่าจะโพสต์สักอย่างเลยว่าอย่าไปประชุมเลย

0: ครองไปใน90 วัน
1: ครับ
0: ครับสมมติถ้า90 วันแล้วศาลปกครองตัดสินมาแล้วคุณหมอก็ต้องพ้นนะฮะหรือพูดง่ายว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสถานไม่ได้มีปัญหาในแง่คำสั่งปกครองเนี่ยคือแล้วถ้ามันมีการประชุมเรื่องราวสำคัญไปในคณะกรรมการ
1: คำวินิจฉัยก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าพระบรมราชโองการซึ่งทำให้คุณหมอเนี่ยยังคงต้องปฏิบัติตามหน้าที่จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนั่นเองครับเวลานี
0: ้ส่วนรัชกาลที่9ตั้งแต่2490มาเรื่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราได้เวียนนิพนธ์ของรัฐพลมาอ่านมันก็จะมีข้อความนะครับที่ทำให้ท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติจันทน์วงศ์เนี่ยท่านเอะใจเพราะฉะนั้นเขียนไว้ว่าก็สั่งนี้หรือเข้าไปก็เรียกว่าแทรกแซงทางการเมืองเนี่ยทีนี้ข้อความที่กล่าวถึงกรมพลชัยนาทที่ไปเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในตอนนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจารย์สมบัติเนี่ยท่านก็เอะใจว่าไม่เคยได้ความที่บอกว่ากรมพลชัยนาทเข้าไปร่วมประชุมประดุจพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาสิทธิราชทีนี้เลยนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็ใส่รายการอ้างอิงไว้2รายการ1ก็คือหนังสือพิมพ์ประกอบโพสนะครับในปี2493แล้วอีกอันหนึ่งก็โพสต์ฉบับนั้นมา
1: ตั้งแต่ปี2493เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ก็ไปค้น
1: นานมาก
0: คือตอนแรกเนี่ยไปค้นให้ผู้ช่วยวิจัยไปค้นก็คือไปค้นที่หน้าไม่น่าเบี้ยวไม่น่ามีอะไรบิดเบือนหรอก
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ก็เอาไหนๆก็ไหนๆก็ลองถามทางประกอบโพสต์ก็ดูอันนี้ก็ต้องฝากท่านดีเลยแล้วก็ค้นไม่ยากพอบอกวันที่เท่าไหร่นะครับวันเดือนปีเนี่ยเขาค้นแล้วเขาก็ถ่ายส่งมาทางอีเมลให้เลย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าไม่มีข้อความดนตรีไม่มีเลยมันก็เหลืออีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการของสถานทูตสหรัฐ
1: ได้ครับ
0: แต่ทีนี้ไอ้นี่มันไปเก็บข้อมูลหรือจะไปนั่งอ่านนะครับหนังสือนั่งหาหรือจะไปพบปะนักวิชาการฝรั่งที่หรือแฟนแต่งผ่านอะไรที่มีชื่อเสียงที่เขาสนใจเรื่องที่เราทำเอกนิพนธ์เนี่ยนะอีกเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลนี้มาทีนี้ผมจะไปค้นยังไงอ่ะผมต้องบินไปเหรอเพราะตอนนั้นผมก็คิดว่าเอานะมากบความสิทีนี้ผมคิดไปคิดมาก็พบว่าสมัยนี้มันมีไอ้พวกการสื่อสารออนไลน์ก็นึกถึงว่าเหมือนน่าจะมีลูกศิษย์เราสักคนนะ
1: ครับ
0: ที่ไปอยู่แถววอชิงตันดีซีหรืออะไร
1: ลองเซิร์ชดู
0: ก็ครับก็ติดต่อแล้วก็ไลน์ติดต่อจนได้แล้วก็บอกเนี่ยเขาส่งหมายเลขรหัสของเอกสารที่นัทพลใช้อ่ะมันจะมีรหัสเขา
1: ครับ
0: เขากู้สารวันหยุดเขาแบบขับรถไปที่หอจดหมายเหตุไปค้นแล้วก็ส่งมาให้
1: ครับ
0: แต่ถ้าส่งทางไปรษณีย์อะไรก็ต้องแพงอะไรเงี้ย
1: ฮะโหสุดยอด
0: รัชกาลที่9ก็เกิดการแทรกแซงทางการเมืองนะครับนี่พอได้นี่มาเนี่ยเราก็ทำยังไงดีก็บอกนัทพลเขา
1: ครับ
0: ว่าเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาก็ผมบอกว่าผมให้โอกาสอีกทีนะว่า
1: บอกโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ผมไม่ได้เกี่ยวผมก็ต้องถามอาจารย์ที่ปรึกษาเขาไงให้เกียรติเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเขาเนี่ยก็เป็นอาจารย์โลกคณะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่แต่ไม่ได้สอนผมมาคืออาจารย์กุลดาเกียรติบุญชูมีดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อาจารย์กุลดาก็บอกดิฉันก็คิดว่าเขามีนะแต่ว่าดิฉันไม่มีแต่คิดว่ามีเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดูแลวิญญาณผลใช่ไหมคือทั้งสองท่านก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยกับผมนักอะไรอันนี้ผมต้องทำยังไงอ่ะผมก็เลยบอกให้ถ้าอย่างพูดเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องอื่นก็เกี่ยวข้องกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ท่านอื่นเช่นพระองค์เจ้าธานีก็มาเขียนว่าพระองค์เจ้าธานีนั่นอ่ะท่านเห็นด้วยท่านชื่นชมกับรัฐประหาร8 พฤศจิกา2490อะไรต่างๆพอไปเช็คแล้วมันไม่ใช
1: ่ครับ
0: มันไม่ใช่นี่ผมไม่ใช่นะครับใช่ผมทำไงผมก็ต้องไปบอกกับประธานผมก็ต้องปรึกษากรรมการทุกท่านแหละผมให้เกียรติไงกรรมการมีใครบ้างก็มีท่านศาสตราจารย์ดร.ชวัฒน์คำชู
1: ครับ
0: อาจารย์ก็ประชุมกันก็บอกงั้นก็ให้นัทพลเข้าไปแก้ไขในวิญญาณิพนธ์แต่ระเบียบจุฬาจบแล้วตั้งแต่ปี52แต่ผมมาพบเรื่องนี้ปี5960มันแก้ไม่ได้

0: ท่านท่านอาจารย์บัณฑิตเป็นอธิการนะครับอาจารย์บัณฑิตเนี่ยแกก็บอกว่าใช้ตัดสินใจก็วิทยาผลที่เป็นกระดาษเนี่ยก็ดึงออกจากชั้นหนังสือแต่ว่ามันไปหมดแล้วถ้าเปิด Google นะก็ยังดาวน์โหลดจากเว็บผีเว็บอะไรก็ไม่รู้
1: จากแพลตฟอร์มแหล่งอื่นๆ
0: รัฐพลก็ถูกอ้างอิงไปผมก็ไปพบวิทยาผลปิญญาโทนิติศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์
0: เรื่องผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของมันจะมีหนังสือ2เล่มที่เอาส่วนของวิญญาณพลไปพิมพ์นะครับเช่นหนังสือขอฟ้อนไฟในฝันนั้นเหลือเชื่อของรัฐพลเนี่ยทีนี้ทางจุฬาก็บอกว่าไอ้ที่ไปพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยคุณหมอพิรมเป็นนายกสภาแล้วตอนหลังเนี่ยผมก็เลยต้องมาเปิดเผยในที่สาธารณะ ออกผ่านสื่อนู่นสื่อนี่ว่าให้ตกลงเรื่องอะไรพอไปปี63พอ64เนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าของจุฬานะครับก็สนใจว่าให้ตกลงมันเรื่องอะไรกันอาจารย์ชัยยันเขาบอกเนี่ยมันมีข้อความที่จะไปถึงว่าไปเขาอยากจะรู้ความจริงเพราะว่ามันเหมือนกับคนสองคนทะเลาะกันทางด้านวิชาการ
1: ครับ
0: ทางศิษย์เก่าเขาก็เข้าชื่อทางพอได้รับเรื่องร้องเรียนไปนะครับพร้อมรายชื่อ400กว่าคนเนี่ยก็จะมีนักวิชาการ279คนเข้าชื่อกันบอกจุฬาไม่ต้องทำเรื่องตรวจสอบตามที่อันเนี้ยมองเห็นว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการที่นันทพลเขาจะทำแบบนี้ได้แล้วมีฝรั่งด้วยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเราก็จะมีอาจารย์สุจิตบุญวงการเป็นกรรมการแล้วก็มีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งมาจากคณะวิทยาศาสตร์ทางสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีรองฝ่ายวิชาการเป็นเลขาปรากฏว่าคณะกรรมการนะครับนักรัฐศาสตร์นะครับประมาณ 4-5 ท่านก็จะมีฝรั่งด้วยก
1: ็
0: พิจารณาวิทยานิพนธ์นี้นะครับตอนนั้นก็ยังเป็นคุณหมอพิรมกับอาจารย์บัณฑิตเพลินปี67เนี่ยตอนประมาณเมษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนอธิการเปลี่ยนนายกสภายังไม่ทำอะไร ก็รอจนกระทั่งท่านสุรเกียรติมาเป็นนายกสภาอาจารย์วิเลอร์เป็นอธิการอาจารย์วิเลอร์ก็บอกว่าท่านเพิ่งเข้ามาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะดูให้แล้วก็หายไปผมก็พยายามติดต่อท่านอาจารย์สุรเกียรติเลขาท่านก็บอกโอ้ยุคมากนะครับมีส่งเรื่องมาก่อนอะไรอย่างนี้นะท่านไปต่างประเทศไปครับถึง68ใช่ไหมตัวคุณนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเป็นคนที่รวบรวมรายชื่อ400คนเมื่อปี64ไงก็ถึงเพราะจะมีนักวิชาการ279คนเขาบอกของรัฐพลถูกแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงนั่นเลย
1: ครับ
0: ของผมเป็นคนเดียวนะ
1: อืม
0: แล้วขณะเดียวกันก็แปลว่าคน2คนมีข้อพิพาททางวิชาการก็เหมือนกับถกเถียงกันตีกรรมการในชุดจำบอลศักดิ์ก็มีผลมาแล้วนี่ก็เปิดเผยดิมันจะได้จบสมมติว่าเขาบอกว่ารัฐพลเนี่ยไม่ผ
1: ิดจ่านะครับไปถามคำถามกันนี่นะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.บุญส่งเฉลยธรจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ม.รังสิตอาจารย์บุญส่งเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้มีท่อนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในสังคมวิชาการไม่มีงานวิจัยชิ้นใดอยู่เหนือการตรวจสอบไม่ว่าผู้เขียนจะเหตุผลมิใช่อำนาจชื่อเสียงหรือจำนวนผู้สนับสนุนหากอาจารย์ชัยยันเห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้มันมีข้อบกพร่องและใช้ช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการร้องขอให้มีการตรวจสอบสิ่งที่อาจารย์ชัยยัน
0: รวบรวมรายชื่อมาผมที่ผมโพสต์หลังๆโพสต์ตามก็คือโพสต์ว่าตกลงแล้วเนี่ยทำไมทางจุฬาไม่ตอบคุณนันทิวัฒน์สักที
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ผมเนี่ยแทนที่จะฟ้องร้องหรือว่าจุฬาจะต้องลงโทษผมหรืออะไรก็ไม่ใช่ก็คือเปิดเผยผลมาจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกประมาณนั้นนะฮะ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้พูดคุยกันอีกครั้งนี้นะครับทีนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการละกันนะครับอาจารย์นะฮะรอบเดือนที่แล้วแรกเมื่อไหร่และจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งที่1กับครั้งที่2มันมีระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่นั่นเองครับก็มีคนร่วมสนุกแล้วก็ตอบคำถามเข้ามาครับอาจารย์ครับ
0: ครับถามนี้เพราะเดือนที่แล้วมันเป็นเดือนที่เรามีการได้ผู้ว่าอีก

0: คนใหม
1: ่
0: นะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นก็เลยถามว่าครั้งแรกนี่เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เลือกตั้ง2118ให้คำอธิบายอะไรมาเยอะมากเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับ
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะบอกว่าเนี่ยการบริหารงานในฐานะผู้ราชการของคุณกรุงเทพมหานครของนายธรรมนูญแปลนต้องสะดุดหยุดลงอย่างกระทันหันหลังจากที่บริหารงานมาได้เพียงปีเศษนะครับให้ยุบตำแหน่งผู้ว่ายุบตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปด้วยนะครับในวันที่29เมษายน2520นี่เป็นคำตอบคุณสมนึกสวัสดิ์ธนวณิชต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: ครับก็ขอบพระคุณทั้ง2ท่านทั้งคุณธรและก็อาจารย์ชัยย
0: ัน
1: นะฮะเพราะว่าก็ได้มีการติดตามทั้งใน Facebook ส่วนตัวอาจารย์ชัยยันด้วยนะฮะคุณธรเนี่ยบอกว่าอาจารย์ชัยยันจัดเต็มเช่นเดิมใน Facebook ของอาจารย์ชัยยัน
0: ก็คือว่าก็ฝากนะครับทางม้าลายเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เป็นสากลนะฮะไม่ใช่จะเรื่องแบบพูดเสียงดังในรถไฟฟ้านี่มันจะเป็นวัฒนธรรมก็ได้ไม่รู้จักว่าทางม้าลายมันคืออะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านที่ขับรถก็กรุณานะครับขับรถตามความเร็วนะครับแล้วการข้ามถ้าวิ่งเขาถ้ารถอยู่ได้คันนึงแล้วคนก็รีบข้ามเพราะเกรงใจคันแรกคันที่สองไม่จอดแซงออกมาก็ชนอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ไหวนะ
1: จะเป็นแฟนรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่มีสาระและก็ให้ความรู้ตลอดจนทำให้ผมเนี่ย
0: เป็นคนที่จะร่วมกับเราจดนี่นะครับคือพระราชบัญญัติว่าพรรคการเมืองฉบับแรก2498เนี่ยเขากำหนดไว้500คนคุณจะต้องไปเอาบัตรประชาชนในคนของคน500คนมาแล้วคุณก็ไปยื่นในทะเบียนง่ายๆถามว่าพ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับ2561เนี่ยถึงฉบับล่าสุดเนี่ยกำหนดจำนวนคนไปเท่าไหร
1: ่ครับอ่ะนะฮะก็ค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามอาจารย์นำของรางวัลมาแจกสำหรับผู้โชคดีนะครับเรารวบรวมตั้งแต่รอบเดือนที่แล้วด้วยรวมทั้งสิ้น4เล่ม
0: เป็นหนังสือแปลมาว่าทำยังไงปิ้งแล้วรวยคืออะไร
1: ครับ
0: ก็ลองศึกษาดูเป็นเทรนด์นะครับแล้วอาจจะได้อาจจะซีเรียสหน่อยบทสนทนาว่าด้วยความยุติธรรมก็มีท่านอาจารย์สศิวราความอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าสนใจสำหรับความคิดเห็นของทั้งสองท่านนี่นะครับ
1: ครับเดี๋ยวทีมงานก็จะมีการจัดส่งขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 50 minutes เกาะติดประเทศไทย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นพื้นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่
4: คุณไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ชัด
5: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
6: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุ
5: ลาได้ทุกที
7: ่แย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
8: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
6: โหลดกันเยอะๆนะคะ
9: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
10: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว
4: รีดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศระบุเรื่องการเสียชีวิตของฮารุนยูทูบเบอร์ได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาประเทศตุรกีที่รับผิดชอบพื้นที่ประเทศจอร์เจียอยู่โดยได้ส่ง

0: จ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซิและประสานทางการจอร์เจียเพื่อตรวจสอบสายการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของไทยตนยังไม่อยากสรุปสาเหตุอะไรซึ่งคาดว่าทางจอร์เจียน่าจะเร่งดำเนินการให้เมื่อทราบเรื่องก็แจ้งให้มาก็ต้องรอให้การสอบสวนเสร็จสิ้นส่วนจะมีการแจ้งเตือนคนไทยในจอร์เจียหรือยกระดับเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ก็ได้แจ้งอยู่แล้วว่าขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณที่มีข้อห่วงใยด้านความปลอดภัยสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศได้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระบุพ่อของตนจะไปแจ้งความหลังถูกกล่าวพาดพิงเรื่องหัวนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หรือโกเกียรติผู้เป็นบิดาว่านายสมเกียรติเคยพูดถึงสูตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และหากเลือกตามสูตรนี้สำเร็จลูกของตนจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลนั้นนายวรสิทธิ์ระบุว่าหลังจากนี้ผู้ที่ถูกพาดพิงก็คือบิดาของตนจะไปแจ้งความเพราะหากมีการพูดแบบนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับตนและบิดหรือจะเป็นเรื่องอื่นตนก็ไม่ทราบและในความเป็นจริงเรื่องนี้ปีกว่าแล้วทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและส่งผลให้เกิดเหตุไฟที่เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีขนาด 7.1 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ระดับในอาคารบ้านเรือนหลายหลังทรุดตัวและเกิดเพลิงลุกไหม้จากแรงสั่นสะเทือนรวมถึงเกิดเหตุไฟฟ้าดับกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนประมาณ 48,000 หลังคาเรือนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวฉุกเฉินครอบคลุม7จังหวัดและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: มหาวิทยาลัยครับจุฬาลงกรณ์ Business School นะครับภาควิชาการตลาดเนี่ยดูแลท่านทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่าภาควิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการบัญชีภาควิชาพาณิชยศาสตร์ภาควิชาสถิตินะครับรวมถึงภาควิชาการธนาคารและการเงินก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลท่านนะครับในช่วงเวลาหลัง9โมงนะครับไปจนถึง9โมงครึ่งเราคุยกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ไล่เรื่อยยาวกันไปเลยแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจสนุกคือการลูกค้าครับการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลูกค้าล้วนแล้วจะเป็นการตลาดทั้งสิ้นการเข้าใจลูกค้าการสนองความต้องการของลูกค้าอยากจับลูกค้ากลุ่มที่เป็น high value customers คือลูกค้าที่มีคุณค่าสูงก็เลยไปคุยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าลูกค้าที่มีคุณค่าสูงเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับรากรไม่เยอะมากคือจ่ายเยอะแต่ต้นทุนต่ำคุณค่าจึงสูงเวลาเราเทียบคุณค่าเนี่ยเราก็จะเทียบเรื่องของต้นทุนในการได้มากับต้นทุนในการที่เขาใช้บริการทำงานถ้าต้นทุนต่ำรายได้ที่เราได้รับสูงไม่ใช่รายได้เขานะครับเป็นรายได้เราถ้ารายได้ที่เราจะได้รับสูงจะกำหนดไว้แต่ไม่ได้กำหนดทั้งตลาดนะกำหนดเฉพาะตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผมบอกว่าไม่เป็นไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตลาดที่เป็น high value travelers หรือ high value customers เนี่ยไม่อยากได้กลุ่มไหนที่ททท.ให้ความสำคัญครับปรากฏว่า

ตามแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มที่ททการด้านเวลเนสก็คือความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเฉพาะร่างกายเวลาให้เวลเนสเนี่ยหนึ่งคือต้องมีบอดี้ร่างกายจะเล่นโยคะครับจะดริปวิตามินครับจะมีกระบวนการทานวิตามินเฉพาะบุคคลนะครับการพูดคุยกับผู้ให้บริการที่มีมิตรจิตมิตรใจบางทีมันมีเรื่องของ mental wellness มากกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่านอกจาก body and mind แล้วเนี่ยมันต้องมี spirit ในเรื่องของการตลาดในเชิงที่เล่นกับจิตวิญญาณเรามีกระบวนการที่สั่งสมภูมิปัญญาไว้ยาวนานเช่นประเด็นเรื่องของการนั่งสมาธิการทำ meditate จิตใจดีจิตวิญญาณก็ดีเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีมากกว่านั้นเนี่ยมันต้องมีความสุขกับสังคมวิสาสะกันง่ายจริงใจต่อกันมีความเป็นมิตรภาพสูงครับจนมีคนบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็น land of smiles คือยิ้มใจคำว่ามีน้ำใจเนี่ยหลายครั้งหาคำแปลไม่ค่อยจะได้ในภาษาอื่นซะด้วยซ้ำไปงั้นมุมมองอย่างนี้เป็นมุมมองที่ทำไมมันต้องอายุยืนและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ดีดังนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดเรื่อง longevity คืออายุยืนยาวเนี่ยเขาต้องบวกกับ wellness เห็นไหมครับงั้นมุมคิดพวกนี้เนี่ยมันจะต้องตามกันมาคือไม่ได้แค่ขอให้มีอายุยืนยาวแต่ขอสำหรับคุณหมอที่เป็นฝั่งด้านของ wellness กับ longevity เนี่ยท่านสนใจเรื่องของ health span คือ life span เท่าไหร่มันต้อง health span ไปด้วยกันด้วยไงคือถ้าอายุจะครบรอบ100ปีมันควรมีสุขภาพที่ดี100ปีด้วยไม่ใช่อายุ100ปีคือที่ใช้เวลาเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพราะเขาเนี่ยอยากให้ร่างกายดีจิตใจดีสังคมดีจิตวิญญาณดีไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีต่อจิตวิญญาณเขาก็รู้สึก appreciate ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณสิ่งรอบตัวอยู่ในสังคมที่ดีเขาก็ทำตัวเป็นคนที่ดีดังนั้นเนี่ยการเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็นการที่เกิดภาษาอังกฤษใช้คำว่าท็อกซิกของสังคมคนที่เข้ามาแล้วกลายเป็นเอเลี่ยนอยู่ในชุมชนแล้วมาเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นเอเลี่ยนก็จะเวลาเราเทียบเรื่องของ wellness and longevity เมืองไทยเนี่ยครับได้พูดคุยกับหลายๆท่านซึ่งดูแห่งประเทศไทยท่านผอ.เอิบล่าพี่อู๋ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์จุฬานี่เองก็ได้คุยกันคุณเอิบล่าเองเนี่ยพี่อู๋ก็บอกว่าคือเมืองไทยเนี่ยฟื้นฟูคือหลายคนเนี่ยเขามาดูแลหลายคนเขามาแค่สร้างความสุขก็บอกว่า healing is the new luxury คือความหรูหราในยุคใหม่เนี่ยคือการที่เราได้ฟื้นฟูดูแลตัวเองแบบนี้แหละอันนี้คือประเด็นที่อยากจะเล่าให้ท่านฟังก่อนว่าลูกค้ากลุ่มแรกที่เป็นลูกค้า high value customer หรือ high value traveler leads เนี่ยครับหรือนักกีฬาเนี่ยจะเห็นว่ามีคนที่มี passion passion คือเขาอินสุดๆช่วงนี้เนี่ยท่านจะเห็นการเล่น high rocks คนที่เล่น high rocks เนี่ยครับทำงานเหนื่อยๆทั้งวันนะครับตอนเย็นต้องไปที่ยิมแล้วก็ต้องไปฝึก high rocks ว่าต้องไปแข่งขันแล้ว high rocks จัดที่จังหวัดไหนจัดที่ประเทศไหนก็จะตามไปแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็สนุกอยู่ในยิมนะครับแล้วก็มีความสุขในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วมันอินอ่ะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับแพชชั่นสปอร์ตได้เยอะมากเนี่ยใช้ในเรื่องของเชิงธุรกิจโดยเฉพาะฝั่งทัวริซึมค่อนข้างเยอะเราจะเห็นว่ามีโรงเรียนสอนมวยไทยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วมีโรงเรียนสอนมวยไทยพรีเมียมเกิดขึ้นเยอะมากเนี่ยวิธีเวทีลุมพินีหรือราชดำเนินเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความดุดันเพียงอย่างเดียวแล้วบางทีเราก็แอบตกใจมันก็เขาเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ family friendly เป็นมิตรต่อครอบครัวครับเป็นมิตรต่อคู่รัก couple passion คือความหลงไหลหลงรักใครที่เคยไปฝึกมวยไทยอยู่พักใหญ่จะเห็นว่ามันเกิดความหลง

0: ยิ่งอยู่ยาวยิ่งกลายเป็นนักท่องเที่ยวชั้นดีครับใช้จ่ายในประเทศนะครับสร้างความสุขให้กับสังคมแถวนั้นเพราะต้องอยู่กับสังคมแถวนั้นทำตัวไม่ดีไม่ได้ passion sport athlete คือนักกีฬานะครับ mice เนี่ยชื่อ MICE mice ย่อมาจากอะไร mice ย่อมาจาก meeting incentive conference exhibition หมายความว่ายังไงก็คือหน่วยงานของประเทศไทยที่ดูแล mice ได้อย่างแข็งแรงมากเนี่ยก็คือ TCEPครับปัจจุบันเนี่ยพี่ต้นซึ่งเป็นผอ.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยได้ขึ้นเวทีร่วมกันพี่ต้นบอกว่าอย่ามองไมซ์เป็นแค่งานมีตติ้งงานคอนเฟรนซ์งานเอ็กซิบิชันให้มองไมซ์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นสปริงบอร์ดสมมุติว่าเมืองไทยการเงินก็จะให้ความสำคัญสนใจดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างสนุกสนานมากธุรกิจก็จะเกิดขึ้นคนก็จะเข้ามาคนไม่เข้ามาแค่มามีตติ้งเฉยๆปกติก็เป็นประเด็นตามนี้แหละนะครับคือสมมติว่าได้ไปต่างประเทศได้เข้าไปมีตติ้งประชุมดูงานก็อดไม่ได้ที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งแถมเขาสามารถพูดถึงประเทศของเราในมุมต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากมุมมองอย่างนี้เนี่ยมีความสำคัญแล้วผมคิดว่าเสพว่ามีงานอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้างจะทำสินค้าบริการมีการพูดรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อจะดึงมายังธุรกิจของท่านให้ได้รูปแบบการ incentive conference exhibition เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในจังหวัดต่างๆนั้นเนี่ยคือการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็น springboard traveler 2กลุ่มเข้าด้วยกันก็คือกลุ่มแรกกับกลุ่มที่3อันนี้ยิ่งมีพลังเข้าไปใหญ่เลยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยฝากท่านไว้ว่าเป็นลูกค้าที่น่าสนใจแล้วใช้ทรัพยากรไม่มากที่เราเรียกว่า high value customer หรือ high value travelers 3กลุ่มขายสินค้าอะไรแต่อยากให้ท่านเริ่มต้นจากท่านจะขายให้ใครนั่นคือต้องเริ่มต้นจากลูกค้าก่อนเมื่อท่านเริ่มต้นจากลูกค้าก่อนท่านจะรู้ว่าเราต้องไปหาสินค้าบริการแบบไหนมาขายจะโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นหรือจะเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปหรือจะเข้าไปติดต่อหน่วยงานไหนมันก็จะง่ายขึ้นคือถ้าสมมุติว่าที่ไหนบ้างที่ภูเก็ตเนี่ยค่ายมวยไทยที่คนมาอยู่ยาวๆแล้วมาจากต่างชาติแล้วมาซาบซึ้งใจกับวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากเราสามารถเชื่อมโยงธุรกิจได้เราสามารถเห็นได้ว่าในวันที่เศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่เราควรจะเดินทางไปทางไหนทิศทางจึงมีความชอบชื่นชอบสนใจที่เฉพาะมากๆกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าสนใจเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรื่องเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาจะเที่ยวใช้เวลานานอย่างระมัดระวังคือนกเนี่ยไปอยู่เฉยๆไปนอนอยู่นานเที่ยวกลุ่มคนพิการ
1: เรื่องนี้อยู่คนเดียวเนาะอันนี้เป็น emotional support เป็นรูปแบบการ support ประเภทหนึ่งที่ดีมากๆแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็ยังมีการ support แบบอื่นๆอีกค่ะมันยังมีรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า appraisal support เนาะอันนี้จะเป็นการ support ที่ช่วยให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาสามารถยังมองเห็นคุณค่าในยืนยันเป็นการซัพพอร์ตยืนยันคุณค่าในตัวของเขาเนาะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการซัพพอร์ตอีกรูปแบบหนึ่งหรือนอกจากจะแก้ปัญหา1 2 3 4มันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเธอยังไม่ทันเข้าใจความรู้สึกเราเลยก็รีบๆแก้ปัญหาเหมือนผลักสิ่งนี้ให้มันจบๆไปซะแล้วอะไรเงี้ยค่ะ informational support ก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันแต่อาจจะต้องดูจังหวะให้ดีว่าเราควรจะให้ท่านอื่นของชีวิตเขาอะค่ะไม่ใช่เรื่องที่เขาเผชิญโดยตรงเช่นสมมุติว่าเพื่อนของเรากำลังเครียดเรื่องการสอบอะไรสักอย่างอยู่เพื่อนเครียดมากเลยอะแต่เราไปแก้ปัญหาให้เพื่อนเรื่องสอบไม่ได้ฉันไม่รู้จะช่วยแกยังไงดีเราช่วยอย่างอื่นแทน

0: ช่นสมมติอ่ะเป็นรูมเมทอยู่หอเดียวกันเราอาจจะแกเดี๋ยวฉันทำงานบ้านเองกวาดห้องเองเดี๋ยวฉันถูห้องเองหรือว่าแกจะกลับใช่ไหมเดี๋ยวฉันขับรถไปรับเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งหรือแกปวดหัวรอเดี๋ยวฉันไปซื้อยาให้คือเป็นฟิลแบบว่าช่วยจัดการเรื่องต่างๆเพื่อลดภาระที่อีกฝ่ายก
1: ็
0: เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็รูปแบบสุดท้ายจะเป็นการซัพพอร์ตที่เรียกว่า companionship อันนี้เป็นสำหรับสายที่อาจจะไม่ถนัดในการปลอบให้คำแนะนำหรือว่าไปช่วยอะไรแต่เป็นสายแบบเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการช่วยที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่ใช่การแบบพูดอะไรเลยอะแต่ว่าแค่ไปนั่งเป็นเพื่อนชวนออกไปเดินเล่นของอีกฝ่ายได้มากแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการซัพพอร์ตประเภทต่างๆนะมันไม่มีแบบไหนดีกว่าแบบไหนเป็นพิเศษต้องการคำยืนยันว่าฉันยังดีอยู่ฉันยังดีที่สุดฉันทำได้ดีที่สุดแล้วอยู่หรือบางคนที่กำลังเหนื่อยล้าอาจจะไม่ได้ต้องการคำแนะนำอะไรเลยแค่ขอใครสักคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆในร้านชานมไข่มุกความช่วยเหลือที่มีคุณค่ามันไม่ได้ต้องเป็นประเภทไหนประเภทหนึ่งไม่ใช่รีบคิดว่าเราจะพูดอะไรแต่คือเก่า
1: หรือพูดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้ตัวว่าเราเนี่ยมีคุณค่าหรือบางคนอาจจะแค่ไปนั่งเป็นเพื่อนเฉยๆแค่ให้รู้ว่ามีเราอยู่นะมีเราอยู่เคียงข้างเขานะไม่ต้องพูดอะไรก็ได้คือพาไปทานอาหารอร่อยพาไปชิลๆริมทะเลแค่เนี้ยก็โล่งใจแล้วคือแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าความต้องการไม่เหมือนกันแต่การพูดตรงๆหรือว่าการสื่อสารเนี่ยเขาเรียกว่าก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันฉะนั้นมันมีหลายแบบที่อาจารย์เล่ามาแต่ผู้รับเองยังไม่รู้หรอกว่าเราต้องการแบบไหนแต่เราต้องการรู้และรู้ตัวแล้วพอรู้ตัวว่าต้องการเนี่ยพอจะไปปรึกษาใครสักคนที่เราไว้ใจหรือเป็นผู้ให้ที่เป็นคนรับฟังคนเข้าใจเราคนซัพพอร์ตด้านจิต
0: ไม่ผิดค่ะต้องสังเกตเนาะถ้าสมมติว่าเราเลือกที่เราจะระบายความทุกข์หรือว่าความอัดอั้นในใจของเราคนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถให้ใจเขาได้อะเขาสามารถเป็นฟูกที่เราจะสามารถทิ้งตัวลงไปได้เนาะเราต้องเขาก็แย่พอแล้วแต่ว่าเชื่อแป้งเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อยู่ในอินเนอร์โซเคิลของเราอะอยู่ในวงในเนาะในวงที่แบบพร้อมที่จะเป็นตรงๆเขาไม่ต้องมานั่งเดาว่าเราต้องการอะไรเนี่ยเขายิ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเป็น
1: แรงออกด้วยสมมติร้องไห้อยู่ทีนี้เราก็ต้องการแหละสำหรับผู้รับต้องการผู้ให้ที่เข้าใจปลอบใจให้กำลังใจหรือถ้าจะไม่พูดอะไรก็อยู่เฉยๆก็ได้แค่เข้าใจเราสิ่งว่าล้อมรอบตัวสิ่งที่เขาเรียกว่าคิดว่าน่าจะเข้าใจหรือสิ่งที่เราจะต้องไปพึ่งพิงพึ่งพาเนี่ยกลับด้วยแต่การใช้คำพูดหรือการแสดงออกของเขาไม่ใช่การปลอบใจไม่ใช่การซัพพอร์ตที่ซัพพอร์ตด้านจิตใจแต่เป็นการว่ากลับมาซึ่งทำให้ผู้รับรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมตรงนี้ผู้รับต้องทำยังไงคะอาจารย์มีวิธีแก้หรือเยียวยาจิตใจผู้รับไหมคะ
0: ยังไงแบบเนี้ยเขาเรียกว่า negative support เป็นการสนับสนุนที่อาจจะมีเจตนาดีว่าทำไมแกต้องคิดมากมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ลงคนที่เป็นคนรับสิ่งที่เขาจะต้องรู้สึกแน่ๆเลยก็คือรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องใหญ่มันคือเรื่องใหญ่สำหรับเราณขณะนั้นสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่คำตอบว่าฉันจะต้องแก้ยังไงแต่ว่าเราอาจจะต้องการการรับรู้ว่าความเสียใจของเราอะมันมีอยู่จริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: คนรับก็จริงแล้วมาโดนแบบนี้อีกความรู้สึกก็คงจะแบบตัวอาจจะหดตัวเล็กเหลือนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะพยายามคิดว่าทุกคนคงจะเจอเรื่องเราอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะกำลังเจอเรื่องอะไรสักอย่างอยู่อะไรเงี้ยถ้าเขาส่งสัญญาณมาแบบนี้แล้วเราก็อาจจะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอยออกมาเนาะลองมองหาโซเชียลซัพพอร์ตท่านอื่นมุมอื่นหรือว่าหาวิธีฮีลใจตัวเองอะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราก้าวผ่านอีกหนึ่งความรู้สึกเจ็บปวดอันนี้ไปได้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุด

0: แล้วนะคะก่อนที่จะเนี่ยต้องให้คนมาบอกแสดงว่าการเล่าการพูดตรงๆหรือการระบายความทุกข์ออกไปเนี่ยหรือหาคนรับฟังเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งวิธีการที่ดีที่สุดหรือว่าดีมากๆคือผู้ที่เป็นผู้รับจริงๆแค่มีผู้ให้สักคนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วถูกต้องไหมคะอาจารย์คืออันนี
1: ้แป้งเชื่อว่ามันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดแบบปึ้งเป๊ะวิธีพูดออกไปให้หมดอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบการฮีลใจของตัวเองได้เช่นกันแต่บางคนอาจจะใช้วิธีการเขียน journaling อ่ะคือเขียนลงไปในกระดาษเป็น free hand writing ก็คือเขียนไปเรื่อยๆรู้สึกยังไงก็เขียนออกไปไม่ต้องคิดไม่ต้องสะดวกใจที่จะเล่าให้ใครฟังแต่ฟังแล้วอาจารย์แป้งบอกว่าเราต้องหาโซเชียลซัพพอร์ตต้องไปฝืนตัวเองเล่าให้ใครสักอันไม่ไหวจริงๆไม่อยากระบายให้คนใกล้ๆตัวฟังไม่อยากระบายลงไปด้วยการเขียนอีกหนึ่งวิธีที่อาจจะทำได้ก็คือเลือกที่จะเข้าได้ถ้าสมมติว่าเรายังต้องการแค่ระบายเนี่ยใช้วิธีการนั้นก็ได้ก็เป็นการเล่าให้ใครสักคนฟังเหมือนกันแต่ไม่ต้องเป็นคนที่แบบเรา
0: ก็จะดีเขาจะได้เข้าใจด้วยว่าเราต้องการอะไรนั่นเองค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วทางรายการ

0: ีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: เวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาที่จะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาทาโพนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งอัลฟาพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก
2: ก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาช่างในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัตตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัตว์โดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
2: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของจะบอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ได้มีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
2: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงาน

0: ชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให
1: ้ครับ
0: น
1: ะที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: ักกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรีนีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดพระไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเขาเฝ้าทูลองทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานได้เก็บพระผู้สายโยยืนยันกลับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูป
1: เป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิ
2: รามในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยในสังคมพุทธบ้านเราน
3: ำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
5: CU Delight 101.5 FM
6: บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2518เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 100ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตค่ะวันนี้ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เราและเพื่อนนะคะชื่อไทยก็คือแด่เราและเพื่อนค่ะหนังที่มีความยาว1ชั่วโมงกับ29นาทีนะครับในรัฐโอเรกอนเมื่อปี1959แล้วก็นำแสดงโดยวิลวีดันริเวอร์ฟินิกคอรีเฟลแมนรวมไปถึงจอรี่โอคอนเนลซึ่งเป็นภาพยนตร์เปิดตัวของเขานะคะชายที่สูญหายไปนะคะ Stand By Me หรือชื่อไทยนะคะก็เป็นหนังที่ชื่อไทยคือแด่เราและเพื่อนนะคะเด็กชายอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่สูญหายไปนะคะแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็ได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกเมื่อออกฉายเพลงที่ชื่อ Get a Job นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1957งานประพันธ์ของเรย์เอ็ดเวิร์ดส์บิลลี่ฮอร์ตันริชาร์ดลุยส์โดยมีแคร์วิลเลียมส์จูเนียร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงดัง57ค่ะงานประพันธ์ของเจดิกสันและก็เจรอสนะคะ

0: งอ้อนนงโพแก้ววรางกู
1: อีโคโนมิคลาสซินโดรมกันเถอะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านชีวิตค่ะแม้ว่าเชื้อโรคจะบ่งถึงชั้นประหยัดของเครื่องบินค่ะแต่ในความจริงแล้วภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกบุคคลเลยค่ะที่ต้องนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินรถไฟรถยนต์หรือการนั่งทำงานโดยไม่ขยับตัวเป็นเวลานานค่ะด้านปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค Economy Class Syndrome ค่ะ 1. การเดินทางระยะไกลเกิน4ชั่ว

0: ดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครื่องบินที่มีพื้นที่จำกัด 2. บุคคลที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป 5. ผู้ที่มีภาวะอ้วน 6. ผู้ที่มีภาวะขาดน้ำและ 7. ผู้ที่มีโรคประจำตัวของโรค Economic Class Syndrome ค่ะ 1. ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตึงรู้สึกหนักบริเวณขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณน่องอาจจะมีอาการขาบวมที่ข้าง 2. หากเลือดอุดตันจากขาไปอุดตันที่ปอดก็จะเกิดภาวะเลือดอุดตันในปอดซึ่งเป็นภาวะที่อันรวมถึงในรายที่สงสัยว่าจะเลือดเอ่ยอุดตันที่ปอดค่ะก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของที่บริเวณปอดค่ะด้านแนวทางการรักษาภาวะเลือดอุดตันแนวทางการรักษาส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการค่ะโดยมีวิธีในการใหญ่ 4. การใส่ถุงน่องทางการแพทย์หรือ compressive stockingซึ่งจะช่วยลดการบวมและป้องกันการเกิดเลือดอุดตันซ้ำค่ะด้านการป้องกันโรค Economic Class Syndrome ค่ะโรคนี้สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีการดังต่อเพียงพอ 3. การใส่ถุงน่องทางการแพทย์หรือ Compressive Stocking เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเพราะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในขาค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการไขว้ขาเป็นเวลานานค่ะ 5. ไปไกลค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรค Economic Class Syndrome ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะ
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่ง
2: เด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันศุกร์ที่3ศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะคะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์หลายๆคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนกันนะคะสำหรับในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาค่ะคุณสุวัฒน์บรรยากาศของทางคุณสุวัฒน์แล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: วันนี้จะกลับมาทำงานตามปฏิทินนะครับก็ยังมีพยากรณ์ว่าอาจจะมีฝนอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ฮะคุณพานุมาตรครับ
0: ใช่เลยค่ะนะคะเพราะว่าในภาพรวมนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนน้ำมันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลน้ำมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทะเลน้ำมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือที่33-35องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะคุณสุวัฒน์คะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงต้นรายการนี้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้เช่นเคยเลยนะคะสำหรับ
1: ครับผม
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: ติดตามรับฟังการรายงานได้จากคุณธัญวรรณศรีวจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
3: ในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดร.อาจารย์พลตรีหญิงดร.สายสมรเฉลยกิตติคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคณะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0: ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวจนะ

0: ะจากสถานี
1: ระบบบัตรทองนะครับเนื้อหาข่าวสารจะเป็นยังไงติดตามคุณกรองการสุขรักนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ครับ
0: หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.หนุนนวัตกรรมด้านทันตกรรมฝีมือคนไทยสู่ระบบบัตรทองถิตะโสมกุลคณะบดีคณะโครงการวิจัยสำนักวิจัยและพัฒนาทางการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทันตกรรมไปใช้ในระบบบริการสุขภาพและต่อยอดสู่การพิจารณาบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์ทรงสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณสุขคณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้จัดตั้งหน่วย Business Ecosystem Advanced ป่วยภาวะปากแห้งโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอขณะที่นวัตกรรมกลุ่มวัสดุทดแทนกระดูกและวัสดุป้องกันกานาโดยคนไทยจะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทันตแพทย์และผู้ใช้งานในประเทศซึ่งต้องอาศึกษาภายใต้ระบบบัตรทองในอนาคตทั้งนี้สปสช.เผยว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 16,000 ล้านบาทต่อปีหากสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและผลิตได้เอง
1: ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับคุณพานุมาตรครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันบ้างนะคะคุณพัชรายิ่งดำนุ่นค่ะมี
3: ที่5สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านนายบูคอนรีแก้วกับพองนะคะผู้อำนวยการในส่วนของงานบริหารนะคะด้านวิชาการและก็วิจัยของวิทยาเขตปัตตานีก็ให้สัมนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะโครงการแก้จนนะคะซึ่งก็เป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับงานนี้ที่จะมีการนำเสนอตัวโปรดักต์นะคะหรือว่าผลงานที่เป็นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญในงานวันInternational Day นะคะก็จะมีขบวนทางด้านสำนักงานทางด้านวิทยาเขตปัตตานีนะคะที่ได้ไปขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมนะคะโดยเป้าหมายสำคัญแล้วเนี่ยก็เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะในการทำงานภาพรวมของทั้งมหาวิทยาแสดงนะคะอันนี้ก็จะแสดงออกถึงในมิติของความร่วมมือที่สำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยปัตตานีของเราก็จะมีกิจกรรมนี้ที่จะให้ทั้งนักศึกษาบุคลากรทั้งภายในแล้วก็รวมถึงหน่วยงานภายนอกนะคะก็ได้มาเที่ยวชมบรรยากาศแล้วก็สัมผัสกับกิจกรรมที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยปัตตานีของเราในครั้งนี้ด้วย
1: วันประชาชนเนี่ยไปสมัครเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเนื้อหาข่าวติดตามคุณปาริสาการชนะกุลนะครับสถานีวิทยุ
4: มาดรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติจนถึง31สิงหาคมโดยค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป360บาทและผู้มีอายุไม่เกิน18ปี204เหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
5: การสมัครเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนาเป็นต้นมาของเรทนะครับนั่นคือถ้าเป็นเด็กและเยาวชนถ้าเป็นผู้ใหญ่360บาทครับ2 ส่วนนี้มีส่วนที่ถ้าสมัครแล้วนะครับท่านจะได้รับการส่งเขาเรียกถุงวิ่งนะครับจะมีส่วนของบี

0: หลุมพอบ้านเราอาจจะปลูกไม่ได้แต่ก็ลองดูนะครับก็ลองดูอากาศอย่างนี้นะครับน่าจะปลูกได้ซึ่งในเหรียญตัวนี้ครับจะส่งมาอยู่ในถุงแพ็กเกจพร้อมเสื้อกับวิ่งนะครับท่านจะมาวิ่งหรือไม่ก็ได้วันที่1พฤศจิกายนนะครับแต่จะได้รับส่วนเหล่านี้ถึงบ้านเลยนะครับโอเคครับต่อไปครับนอกจากแบบเหรียญครับยังเชิญชวนให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายพฤศจิกายนนะครับจริงๆอยากให้วิ่งทั้งปีนะครับอยากให้เดินออกกำลังกายทั้งปีนะครับ
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชน
2: จากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณพานุมาตรครับ
3: ค่ะเดี๋ยวข่าวสารต่อไปเราจะไปติดตอนชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560
4: มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำเนามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณห้องโถงชั้น1เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดร.เอื้อนจิตพันทองวิริยกุลภรรยาโดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พิธีหัวการถวายธูปเทียนแพเปิดกลวยกระทงดอกไม้จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวกราบบังคมทูลรมีและเพลงสดุดีจอมราชาก่อนที่ประธานในพิธีจะนำกล่าวคำว่าทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรและถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารหลังจากนั้นผู้บริหารและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรตามลำพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคี
5: ไปจัดแสดงในงานคอป26ที่เมืองกลาสโกสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นก้าวแรกที่ยืนยันว่าขยะจากชุมชนประมงมีประสิทธิภาพมากกว่าที่โลกเคยมองเห็นครับเมื่อได้รับทุนวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานวิจัยชิ้นแรกของอาจารย์รันดาจึงความแข็งแรงก็จะลดลงจนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่นั่นยังไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดครับคุณผู้ฟังสิ่งที่ท้าทายกว่านั้นก็คือคำถามที่ว่าชาวบ้านจะทำได้มาแทนเผาแต่ในสำคัญของการบดแทนเผานั้นมีความลึกซึ้งกว่านั้นการเปลี่ยนกระบวนการจากการเผาด้วยอุ่นเท่ากับปูนขาวที่ผ่านการเผาและใช้เวลามากกว่าแต่ในบริบทของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนี่คือการแลกที่คุ้มค่าทุกอย่างล้วนให้มูลค่าต่อวัสดุที่เกิดระหว่างเปลือกหอยบดกับปูนเทอรัสโซซึ่งเป็นปูนที่ใช้ทำพื้นหินขัดมาแต่เดิมความแตกต่างระหว่างรูปแบบและอัตราส่วนที่เหมาะสมก็คือใช้เทอรัสโซไม่เกินร้อยละ30ก็จะรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างไว้ได้ครับแม้จะเป็นขยะเหลือทิ้งจากการประมงแต่อาจารย์รันดาก็ย้ำว่าในกระบวนการผลิตจะไม่ให้มีของเสียเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวทุกชิ้นส่วนของเปลือกหอยถูกใช้งานในหลายๆกระบวนการครับเปลือกหอยที่สวยงามก็จะถูกคัดออกมาสำหรับเป็นผิวหน้าของบล็อกส่วนที่เหลือจะถูกบดไปครบทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนอกจากนี้อาจารย์รันดามีแนวคิดที่จะผสมหินมงคลตามหลักห่วงเพียงอย่างเดียวคงไม่พอวัสดุทุกชนิดต้องผ่านการพิจารณาในมิติของสมรรถนะเชิงความร้อนโดยเฉพาะในประเทศที่มีภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีทั้งความร้อนและความชื้นสูงตลอดจึงออกแบบมาให้อากาศไหลผ่านได้ช่วยระบายความร้อนและเพิ่มการหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร

คารโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบเป็นต้องใช้ทั้งผนังอาจเลือกเพียงจุดที่ต้องการเน้นก็พอแล้วหากนำไปใช้ภายนอกอาคารการเคลือบผิวที่เหมาะสมก็จะช่วยให้วัสดุทนต่อน้ำและแสงแดดได้ยาวนานยิ่งขึ้นและในอนาคตอาจารย์รันดาอาจจะเพิ่มเส้นใยความร้อนช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารซึ่งจะทำให้ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงานในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นได้ยิ่งขึ้นครับขยายความกันสักนิดหนึ่งนะครับถึงรันดาก็ได้เล่าขั้นตอนการผลิตอย่างนี้ครับว่าเริ่มต้นก็ได้มีการรวบรวมเปลือกหอยจากชุมชนนำมาล้างทำความสะอาดมือตลอดสายการผลิตอิฐบล็อกช่องลมใช้เพียงอุปกรณ์ที่หาได้ในครัวเรือนไม่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมแม้แต่ชิ้นเดียวและงานวิจัยนี้อาจารย์รันดาใช้พื้นที่ชนและอาจารย์ก็ได้ชักชวนคนในชุมชนที่ไม่เคยมีความรู้ด้านวัสดุมาก่อนลองทำจริงตั้งแต่ต้นพัฒน์ผลิตได้อย่างแน่นอนอาจารย์รันดาก็ได้เปิดเผยถึงเป้าหมายในอนาคตอย่างนี้ครับว่าอาจารย์จะเข้าไปจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ในชุมชนโดยตรงเพื่อก่อตั้งวิสาหกิจในมุมใหม่ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นวัตถุดิบที่มีค่าและสร้างมูลค่าให้ชุมชนได้ครับชุมชนชาวประมงที่ให้ทั้งประสบการณ์และมีความหมายต่อสิ่งแวดล้อมโมเดลนี้สามารถขยายไปยังพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเพราะแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้มีแค่ในเปลือกหอยแมลงภู่หอยนางรมหอยเชอรี่ราดี้ของชุมชนเดียวแต่อยากให้เป็นแรงบันดาลใจที่สามารถทำได้ต่อไปในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าความใหม่ของนวัตกรรมนี้ก็คือการที่หอยมาทำพระทำสีปูนแดงสำหรับกินกับหมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ก็คือคำกล่าวของอาจารย์รันดาครับเป็นร่างในกายด้วยดีหลังจากตัดสินใจหยุดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเป็นเวลา13คืนติดต่อกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังเป็นไปด้วยดีสันติภาพโดยเน้นย้ำว่ากระบวนการตัดสินใจด้านการทหารและความมั่นคงจะดำเนินผ่านกลไกสถาบัน

ว่าเคยเปิดเพลงประกอบละครเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็มีคุณผู้ฟังบอกว่ายังมีอีกเพลงหนึ่งชื่อเดียวกับเรื่องเลยคือเพลงใบไม้ร่วงนั่นเองอยากฟังนะครับแล้วก็ทยอยส่งมาได้เพลงของเธอทอฝันกมาวินนะครับงานจากฟลุ๊กเกริกผลด้วยเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังครับ

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือ
1: เสร็จกดแค่สองครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริงๆ
1: ใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆ
1: นะคะ

ันไปอดไม่ได้ก่อนหน้านั้นก็เป็นวนาลีไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยวนาสวาทที่คุณดวงทองถอนลันทมฉันบอกว่าเป็นเพลงไม่หลับไม่นอนนี่แหละนะคะร้องคู่ไว้กับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะฟังเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์กันอีกเพลง

0: วอนเฉลยที่มาจากทำนองเพลงไทยแขกต่อยหม้อนะคะเลยต่อให้อีกเพลงหนึ่งค่ะในแนวสังคีตสัมพันธ์ด้วยการมาจากมอนมอบเรือ
1: ไม่เห็นนงยาวพี่นี่เศร้าดวงใจมีไฟมาสุ่มแสนจะกลุ่มใจ

ะลุงเกิดคุณพรศรีวิชเวชซะเลยกับสายลมเย็นเพลงที่คุณพรศรีร้องไว้ไพเราะมากๆ

ความสุขมากๆสุขภาพดีสวยเสมอสาวเสมอนะคะคราวนี้ไปฟังเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะงานของครูสุรัตน์ภุกเวศ

งานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังพนันใจเสียงร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติไปแล้วค่ะฟังพนันใจก็ต้องอีกพนันหนึ่งใช่ไหมคะแต่ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการพนันนะคะพนันใจแล้วก็ต้องพนัน

ความสุขความเจริญในชีวิตด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะคะคราวนี้ไปฟังเพลงอะไรล่ะเมื่อเช้าคุณจะส่งจรวดอะไรก็ไม่รู้ไปพระจันทร์ไปยิงดวงจันทร์อะไรทำนองนั้นหลวงทองนั่นก็ท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันท่านก็บ่นว่าอ้าวแล้วจะไปสบตากับใครล่ะทีนี้ไม่มีพระจันทร์ค่ะ

ฝากใจดูสุรัตน์ภุกเวชนะคะเป็นเพลงที่โรแมนติกมากๆเพลงหนึ่งไปฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

อร์ตดีวันศิลปินแห่งชาติค่ะคุณภูศรีเจริญพงศ์ท่านก็เคยเป็นนักร้องวงดนตรีสุนทรภรณ์มาช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยนะคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนี่มีส่วนช่วยเรื่องป้องกันอาการสมองเสื่อมด้วยนะคะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะ

เสียงร้องของคุณสุเทพพงษ์กำแพงศิลปินแห่งชาติงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเพลงไพเราะเพลงนั้นเขตฟ้าเขตฝันแล้วก็ยังต่อด้วยเศร้า

แววเสียงจำปูนคุณฉลองสีมาเสถียรและคุณเสรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะริยพันธ์ค่ะคิดถึงเสียงท่านคุณนฤพลริยพันธ์ศิลปินแห่งชาติกับเราดวงเดือนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะหลังจากรายการเพลินเพลงฟังเพลินเพลงจบก็มาต่อกันกับสุกันธเรานะคะผ่อนคลายกันต่อไปขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนแล้วแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: กลับมาพบกับสุขกันเธอเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อขั้นของวิตามินดีต่อร่างกายนั้นเช่นมีความสำคัญต่อกระดูกและฟันทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าวิตามินฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการสลายของกระดูกและวิตามินดียังช่วยระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยให้ร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยการช่วยควบคุมการขยายตัวของหลอดเลือดและความดันโลหิตนอกจากวิตามินดีจากแสงแดดนะครับซึ่งแสงแดดนั้นเป็นแหล่งวิตามินดีที่สำคัญเมื่อผิวหนังที่ได้รับแสงแดดก็จะเปลี่ยนสารคอเลสเตอรอลในผิวหนังให้กลายเป็นวิตามินดี3ได้อย่างรวดเร็วเช้าหรือว่า4โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีที่เพียงพอนอกจากแสงแดดแล้วร่างกายก็สามารถรับดึงปลาทับทิมหรืออาจจะเป็นน้ำมันตับปลาตับสัตว์ไข่แดงนมซีเรียลข้าวโอ๊ตอะไรทำนองกายเสื่อมถอยตามธรรมชาติก็อาจทำให้ผิวหนังสังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยเพราะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคตับอ่อนตับอักเสบเรื้อรังหรือว่าโรคไตเรื้อรังก็อาจจะที่น้อยกว่าคนผิวขาวหรือผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือไขมันในเลือดสูงตลอดจนผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินอาหารก็ทำให้การดูดซึมวิตามินดีน้อยลงนอกจากนี้ผู้ที่รับประทานอาหารประเภทมังสวิรัตเป็นประจำก็อาจจะได้รับวิตามินดีน้อยลงนะครับซึ่งอาการและผลกระทบจากการขาดวิตามินดีก็ได้แก่อาการปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียอาจจะปวดกระดูกและข้อหรืออาจจะเกิดโรคกระดูกอ่อนในเด็กโรคกระดูกนิ่มในผู้ใหญ่มวลกระดูกลดลงเป็นต้นและผู้ที่มีระดับของวิตามินดีต่ำเกินไปก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ2เท่าและมีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงถ้าเป็นลดลงนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะขาดวิตามินดีนะครับคนเราก็ควรได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสมดีก็อาจจำเป็นต้องรับประทานวิตามินดี

0: โดยแพทย์ก็จะเลือกขนาดที่เหมาะสมต่อสภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายไปนะครับท่านผู้ฟังครับวิตามินดีเป็นสารอาหารสำคัญต่อสุขภาพไตและหลอดเลือดรวมถึงช่วยป้องกันโรคต่างๆถ้าหากมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีหรือมีอาการน่าสงสัยก็ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่เป็นต่อไปนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิตามินดีที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับ
1: ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
2: ไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุง
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันพาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
4: และดิฉันตะพีพันธ์วงกรบรเวทจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
3: เริ่มต้นเราฟังสองข่าวนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ผลิตภัณฑ์3กลุ่มใหม่กลายเป็นนามบัตรใหม่สินค้าส่งออกจีนตั้งแต่ต้นปีมานี้รายชื่อสินค้าส่งออกไปต่างประเทศที่ผลิตในจีนได้เพิ่มของใหม่มากยิ่งขึ้นครึ่งแรกของปีกำลังกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการส่งออกของจีนโดยนับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาการส่งออกผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์กำลังขยายตลาดสู่ต่างประเทศอย่างรวดเร็วเช่นบริษัทหุ่นยนต์แห่งหนึ่งในเมืองซูโจหุ่นยนต์ทำความสะอาดหลายรุ่นกำลังรับการทดสอบระบบการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆซึ่งโรงงานที่เพิ่งเริ่มสายงานผลิตเมื่อครึ่งปีแรกโซ่ประทานลดสั้นลงเหลือเพียง10กิโลเมตรเมื่อมีแนวคิดใหม่ผุดขึ้นก็สามารถหาทีมงานทางเทคนิคซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนอุปกรณ์และสถานที่ทดสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วในละแวกใกล้เคียงนักท่องเที่ยวต่างชักร้อนทองคำโดยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 องศาเซลเซียสเท่านั้นอากาศที่เย็นสบายตามธรรมชาติและทรัพยากรเดินทางมาท่องเที่ยวและพักร้อนโดยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาแหล่งท่องเที่ยวช้างไปซันได้รองรับนักท่องเที่ยวความสูงเหนือระดับน้ำเท่านั้นยังสามารถคลายความร้อนในหน้าร้อนได้อย่างสบายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาพื้นที่หลักของแหล่งท่องเที่ยวช้างไปซันรองรับนักท่องเที่ยววันละกว่า 30,000 คนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่มาจากกว่า10ประเทศรวมถึงเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์และออสเตรเลียนอกจากพื้นที่หลักแล้วหุบเขาที่เชิงเขาช้าง
3: ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำถึงความพิเศษที่ไม่เหมือนใครของมณฑลซานซีนะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันระพีพันธ์วงกรมระเวทเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาระพีพันธ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าสัมผัสจีนที่มีความสุขเยี่ยมชมมณฑลซานซีค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีการเชิญผู้สื่อข่าวจีนแล้วก็ต่างชาติรวมกว่า

30คนค่ะเดินทางไปสัมผัสรับรู้ถึงมณฑลซานซีนั่นเองโดยทางตอนออกของมณฑลซานซีก็คือมณฑลซานซีมณฑลเหอหนานมณฑลหูเป่ยค่ะทางตะวันตกนะคะก็คือมณฑลกันซู่เขตปกครองตนเองหนิงเซียชนชาติหุยส่วนทางเหนือก็จะเป็นเขตปกเอาไว้ว่าถ้าอยากดูประวัติศาสตร์จีน100ปีให้ไปปักกิ่งแต่ถ้าอยากดูประวัติศาสตร์จีน1000ปีต้องมาซานซีค่ะโดยมณฑลซานซีนะคะเป็นที่ตั้งอารยธรรมจีนแต่โบราณค่ะประวัติศาสตร์ 5,000 ปีของจีนนะคะในช่วงราชวงศ์จักรวรรดิที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางสำคัญของประเทศในด้านพลังงานอาหารวิทยาศาสตร์การศึกษาเป็นต้นค่ะสำหรับความพิเศษไม่เหมือนใครนะคะของมณฑลซานซีประการแรกนะคะก็คือเป็นมณฑลที่รวมเอาลักษณะทางอากาศภูมิประเทศแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนเหนือส่วนกลางแล้วก็ส่วนใต้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะคือซานซีเหนือนะคะจะเป็นที่ราบสูงดินเหลืองนะคะจะเป็นภูเขาค่ะมณฑลซานซีตอนเหนือหรือภาษาจีนเรียกว่าซานเป่ยนะคะประกอบด้วย2เมืองก็คือเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ที่จัดเป็นหัวใจของมณฑลด้วยค่ะก็ประกอบด้วยเมืองซีอันเมืองเซินหยางเมืองเว่ยหนานเมืองถงชวนแล้วก็เมืองเป่าจี้ค่ะที่ราบตอนกลางนี้นะคะก็เกิดจากการสะสมเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีของดินตะกอนแม่น้ำเว่ยเหอค่ะชั้นดินน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกขนาดใหญ่จึงเป็นศูนย์กลางการก่อสร้างเมืองแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งสภาพภูมิอากาศพื้นที่ตอนกลางนี้ก็จะมีความเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของซานซีนะคะประกอบด้วยเมืองฮั่นจงเมืองอันคังแล้วก็เมืองซ่างลั่วค่ะภูมิประเทศตอนใต้นี้ก็มีความแตกต่างกับทางเหนือแล้วก็ตอนกลางอย่างเห็นได้ชัดคือไม่ใช่ที่ราบสูงแห้งแล้งป่าไม้ค่ะภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นแบบกึ่งเขตร้อนมีฝนตกชุกมีแม่น้ำฮั่นเจียงนะคะซึ่งก็เมืองเหยียนอันอยู่ในซานซีเหนือที่ราบสูงดินเหลืองช่วงกลางแม่น้ำเหลืองซึ่งก็มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะก็คือน้ำตกหูโคแล้วก็ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการปฏิวัติสีแดงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะอำเภออีชวนในเมืองเหยียนอันนะคะเป็นจุดเที่ยวชมความงามของน้ำตกหูโคด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเหลืองส่วนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเหลืองนะคะจะตั้งอยู่ในอำเภอจีก็จะเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนเป็นหนึ่งในสองแม่น้ำสำคัญสุดของจีนค่ะรวมกับแม่น้ำยางใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสีเหลืองก็เนื่องมาจากว่าแม่น้ำเหลืองนะคะพัดพาเอาตะกอนดินทรายสีเหลืองมาและที่ได้ชื่อว่าหูโคซึ่งแปลว่าปากของจากกว้าง300เมตรเหลือประมาณ 40-50 เมตรค่ะแล้วก็ไหลตกสู่พื้นด้านล่างนะคะยาย่นซึ่งเป็นหน้าร้อนมีฝนตกชุกของจีนค่ะสำหรับความสำคัญด้านเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการปฏิวัติสีแดงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะก็เนื่องด้วยเมืองเย็นอันเป็นฐานที่ตั้งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเวลา13ปีค่ะ

0: 味道怎么样？味道หมายถึงรสชาติ怎么样หมายถึงอย่างไรสุดท้ายอร่อยมากจริงๆภาษาจีนพูดว่าอย่างไรคะ
1: 真的很好吃
0: ดีมากค่ะ真
2: 这里的菜真的很好吃
0: ท่านผู้ฟังคะเวลาชาวจีนจัดเลี้ยงจะจัดอาหารมากมายและเชิญเชิญให้แขกรับประทานค่ะ
1: ใช่ค่ะบางทีอยากจะบอกเจ้าภาพว่าดิฉันอิ่มแปล่แล้วเนี่ยบอก
0: เละเป็นคำพิเศษใช้ประกอบคำกริยาเพื่อย้ำว่ากริยานั้นสิ้นสุดลงหรือได้ดำเนินไปจากจุดเริ่มแปลเป็นไทยคือแล้ว我吃饱了
1: 我吃饱了หมายถึง我吃饱了
0: อร่อยมากจริงๆภาษาจีนคือ真的很好吃
1: 真的很好吃真的หมายถึงจริงๆ好吃
0: ก็พูดว่า味道怎么样
1: 味道怎么样
0: 味道หมายถึงรสชาติ等หมายภาษาจีนคือ请你们等
3: หรือเครื่องช้อนชาก็ยังได้อ่ะนิดเดียวเองนะครับนะไปผสมกับน้ำนะครับน้ำเขาบอก1ควอตประเทศไทยไม่ใช่หน่วยควอตก็เขาบอกประมาณ 0.95 ลิตรก็ประมาณ1ลิตรพูดง่ายๆน้ำขวดลิตรมาขวดนึงนะครับนะแล้วก็ใส่เจ้าน้ำยาฟอกผ้าขาวลงไปเนี่ยประมาณครึ่งช้อนชาเนี่ยนี่เข้มสุดแล้วนะครับน้ำเนี่ยเอาเป็นแค่การสะสมเชื้อโรคการแพร่กระจายของเชื้อโรคทำให้เกิดอาจเป็นพิษต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้มีครอบครัวที่มีสุขภาพดีนะครับโอเคข่าวปลอมแย่ๆเลยนะครับหรือว่าบางทีเขาเรียกว่าเช็คแล้วนี่เป็นข่าวจริงเช็คแล้วนี่เป็นข่าวปลอมหรือเช็คแล้วนี่เป็นข่าวบิดเบือนก็มีนะครับนะสิริราชนะครับไปดูของโรงพยาบาลรามคำแหงมีหลายที่ก็จะมีคำแนะนำว่าเล็บแบบไหนที่เป็นอาการที่ไม่ทีนี้เอาเรื่องนี้มาผมว่าอันนี้สนุกดีเคยไหมครับเคยนอนนะครับนอนที่นอนเนี่ยตุบๆๆเนี่ยครับนะเขาบอกมันมีการแชร์กันว่าถ้าเอาหูแนบหมอนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคความดันโลหิตสูงน่าคิดเหมือนกันนะในหูแนบหมอนเพราะว่าลองทำแล้วครับได้ยินเหมือนกันนะลองทำแล้วได้ยินเหมือนกันนะครับนะซึ่งทางศูนย์ตรวจตั้งข่าวปลอมก็เอาเรื่องของปรากฏการณ์ทางกายภาพปกติใช้คำว่าส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางกายภาพปกติไม่ใช่สัญญาณอันตรายของโรคความดันโลหิตเขาบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านี่ไงเวลาเรานอนตะแคงนะเอาหูแนบหมอนนะหมอนมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องขยายซ้อมบ้างจริงบ้างหรือข่าวบิดเบือนอย่างที่เขาใช้ศัพท์ก็ได้นะครับเพราะอะไรเขาบอกงี้บอกว่าถ้าหากได้ยินเสียงนี้ตลอดเวลามันอาจจะมาไม่ครบหรือเปล่าก็เลยไปตามหาครับว่าเรื่องนี้ต้นทางมาจากไหนกันแน่นะครับอเมริกานะครับเป็นแพทย์ด้านศัลยกรรมพลาสติกชื่อดร.แอนโทนีหยวนนะครับคือพูดชื่ออย่างนี้ก็คือหน้าเขาเป็นเอเชียเลยครับดูจีนนะจะเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยครับนะซึ่งก็เป็นเพจหมอดังคนหนึ่งครับของที่อเมริกาซึ่งทำพวกคลิปเรื่องการแพทย์ต่างๆแล้วเขาก็พูดคล้ายๆที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับว่าถ้าบางครั้งเวลาคุณวางเฉยนะครับนะเขาเขียนไว้ตั้งแต่แรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเจ้าพาวซิทายทินิทัสคืออะไรบอกว่ามันคืออาการหูอื้อหรือมีเสียงดังในหูแบบมีจังหวะเต้นแต่ว่าPulse ก็คือ Pulse ก็คือเป็นจังหวะนั่นเองฉะนั้นเราก็คนเราก็เป็นไปได้ผมก็เคยเป็นนะอยู่ๆก็หูอื้อฟังแล้วโอเคงั้นอธิบายนิดนึงว่าเจ้า Pulse Tinnitus นี่คืออะไรนะครับอาการเสียงดังในหูตามจังหวะชีพจรนะครับนะคุณระดับคุณได้ยินอยู่คนเดียวอาจจะต้องใช้คุณหมอต้องใช้สเตโตสโคปนะครับมาตรวจอาจจะได้ยินเสียงบ้างนะครับนะเขาก็การแย่ลงเมื่อคุณออกกำลังกายหรือนอนลงหรือเกิดความเครียดเนี่ยก็ควรจะไปติดต่อแพทย์นะครับนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมีอาการถึงขนาดที่สูญเสียการได้ยินนะครับเกิดการปวดหูขึ้นมาหรือมีของเหลวอะไรออกจากหูนะครับนะเกิดการเวียนศีรษะหรือการพูดมีปัญหา

0: ตามไปด้วยอันนี้อาจจะต้องไปห้องฉุกเฉินได้นะครับความดันสูงนะครับเป็นได้จริงๆนะครับประกอบกับความอื่นนะครับฉันโดยภาพรวมคือคงต้องปรึกษาแพทย์นะครับนะมันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกฉันก็ไม่ใช่มองว่าเป็นข่าวปลอมซะอย่างเดียวนะครับนะใครเกิดเป็นอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเป็นบ่อยๆเป็นต่อเนื่องลองปรึกษาแพทย์ดูนะครับนะอาจจะต้องความดันโลหิตสูงเป็นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะอาจจะต้องลดน้ำหนักหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเรื่องของหลอดเลือดมีปัญหาก็อาจจะต้องใส่ขดลวดเข้าไปคล้ายๆทำเป็นรูนะรูเข้าไปเป็นสเต็งในข้างในนะครับอาจารย์สวัสดีนะครับไม่ได้ทักข้อความไปคุยกับอาจารย์นานมากแล้วครับยินดีครับขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายเข้ามาคุณสุริยะบอกว่าขอเรื่องหัวสวด้วยครับอาจารย์โผล่มันไม่ใช่เหรอนะครับมันก็มีข้อมูลแต่ว่าผมตัดจบเลยว่าเรื่องนี้คงเอาผิดไม่ได้นะแล้วก็คงต้องทำใจนะครับนะโอเคสักวันหนึ่งอาจจะได้มาคุยเรื่องนี้ชัดๆก็ได้ครับอ่ะกับช่วงท้ายของรายการเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีน้องฮารุนโซคำอธิบายหนึ่งที่ได้ข้อมูลตอนนี้คือว่าคือสุดท้ายยังไงก็ต้องรอผลชันสูตรนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับนะแต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าก็ดูแล้วเหมือนกับเสียชีวิตเหมือนโดยสงบนะครับโดยไม่ได้มีหลักฐานไม่มีใครมาทำร้ายหรืออะไรก็ตามนะครับก็เหมือนกับนอนหลับไปเองเนี่ยครับนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวรายการเราจะพูดเนี่ยเราจะไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุโดยตรงนะครับแต่พูดให้ฟังคร่าวๆว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอย่างหนึ่งคือภาวะที่เราเรียกว่า sudden death นะครับหรือภาวะเสียชีวิตกระทันหันเพราะเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยดงที่ก็เคยเห็นข่าวใช่ไหมคนทั่วๆไปก็เป็นครับบอกว่าการเสียชีวิตโดยที่เกิด sudden death เนี่ยมักจะเป็นภาวะที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหลอดเลือดโรคหัวใจนะครับซึ่งเป็นกันมากเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ตรวจสอบนะครับภาวะการเกิด sudden death นี่เกิดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจนะครับคนที่มีญาติเคยเป็นนะครับเราจะมีความเสี่ยงก็ได้หรือว่าคนที่มีภาวะวูบหมดสติบ่อยๆนะครับนะก็อาจจะต้องไหลนะครับแล้วก็ตายไปมักจะเป็นภาวะการเสียชีวิตกระทันหันในเวลากลางคืนนะครับมักจะเกิดกับชายวัยหนุ่มหรือวัยกลางคนที่ดูแข็งแรงนะครับเวลาไปชันสูตรเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่พบว่าหัวใจมีโครงสร้างผิดปกติหรือว่าตายไปต้องแบบต้องเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาแขวนหน้าบ้านหรือบางทีก็แต่งหน้าทาเล็บผู้ชายเพื่อหลอกไม่ให้ผีมาเอานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าของหัวใจนะครับบางทีการทำงานของหัวใจเนี่ยมันมีเรื่องของสารเคมีเช่นพวกโซเดียมนะครับเป็นการปั๊มที่บางทีถ้าหัวใจทำงานผิดปกติปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะหัวใจห้องล่างนะครับนะบางทีเต้นเร็วนะครับผิดปกติเนี่ยเลือดมันอาจจะเกิดการสูบฉีดได้ไม่ดีนำไปเลี้ยงสมองไม่ได้ผู้ป่วยอาจจะหมดสติแล้วก็หยุดหายใจไปนะครับอุบัติการณ์ในคนอีสานในคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็สูงจริงนะครับนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะมีภาวะการเป็นโรคไหลตายนี่ได้ครับจะได้ป้องกันล่วงหน้าเตรียมตัวล่วงหน้าได้นะครับนะโอเคก็ขยักรับรายละเอียดลงไปอ่านท่านเดินทางกลับบ้านโดยสุขภาพมีความสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดา

0: พลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับดร.จอ
1: ไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อฉลองสมรสหรืองาน

0: ารค่ำที่เป็นทางการองค์ประกอบของชุดไทยศิวาลัยมีความคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะอาสารยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
1: สวัสดีครับพี่น้อง
2: มีความรู้เรื่องนี้ด้วยเรื่องการทำยาต่างๆนะทุกวันเขาจะเข้าไปในป่าเลยนะครับเดินทางเข้าไปเก็บพวกสมุนไพรเก็บพวกพืชทั้งหลายเอามาปรุงเป็นยาเอาไว้นะแล้วก็หรือบางทีก็เอาไปขายพวกร้านที่เขาทำยาอะไรพวกนี้เนาะเช่นกันเขาก็บอกเอ้ยเดี๋ยวเราเดินไปทางทิศตะวันออกดีกว่านะกว่านั้นก็เดินไปเรื่อยๆเดินไประหว่างทางเนี่ยโหเขาเก็บดอกไม้ป่าที่มีประโยชน์ได้ทั้งหลายชนิดแน่โอ้เนี่ยเขาบอกคือต้นไม้ที่มีรูมีโพรงต้นไม้อายุเยอะเข้าไปเนี่ยเจ้าพึ่งพวกนี้จะไปทำรังอยู่อืมเนาะพวกพึ่งโพรงเนี่ยพวกนี้เป็นพึ่งตัวเล็กๆไม่ค่อยดุเท่าไหร่หรอกนะเด็กๆเขาก็เห็นพึ่งก็บินมาเกาะเขาก็มีนะเขาก็สวัสดีกับพวกพึ่งว่ายังไงครับเนี่ยพอไปนะครับก็ตกใจมากเลยพระพันต้นไม้ที่พวกพึ่งเคยอาศัยหายไปหมดแล้วเออใครไม่รู้มาตัดไปอืมแย่เลยอย่างนี้พวกพึ่งก็ไม่มีรังสิเนาะเนาะแย่เลยมาตัดต้นไม้ที่พวกพึ่งอาศัยเป็นรังอยู่แล้วพวกพึ่งก็บินว่อนอยู่แถวนั้นเต็มเลยชายหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าตามมาสิเจ้าพึ่งตามมาเนาะเขาก็ชวนพึ่งไปแล้วครับแล้วก็ทำยังไงรู้ไหมครับพันมาที่บ้านของเราเธอเจ้าพึ่งนะ
3: ผมกำลังหารังอยู่ครับผมไม่ไปบ้าน
2: มีประตูมีรูเป็นทางเข้าออกเนี่ยนะเขาจะให้พวกพึ่งมาอยู่ตอนแรกพวกพึ่งไม่มาเต่าไม้นั้นกันใหญ่เลยเนาะเพราะมันเหมือนโพรงไม้ไงเนาะมันเหมือนโพรงไม้ที่พวกพึ่งเคยอยู่ในธรรมชาติยังไงล่ะเนาะแต่นี้พวกพึ่งได้รู้ข่าวก็ไปบอกพวกกันมาใหญ่เลยครับมาเต็มใช่เลยอืมนะครับจนตลังเนี่ยพึ่งมาเยอะมากเลยเขาเลยต้องสร้างกล่องไม้เนี่ยที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะมาแต่เขาเป็นคนช่างสังเกตเด็กๆเขาสังเกตว่าทุกครั้งที่เขาเดินออกไปไกลมากเนี่ยพวกพึ่งก็บินไปไกลเหมือนกันที่พวกพึ่งหาน้ำหวานเนี่ยมันไม่ต้องบินไกลเลยนะเนี่ยทำไมคนนี้มันบินมาไกลจังเลยล่ะมันก็ต้องเหนื่อยนะสิแล้วหาน้ำหวานได้น้อยเขาก็เลยบอกโอ้สงสารจังเลยเจ้าพึ่งเจ้าต้องบินไกลมากเลยดอกไม้ก็น้อยเดี๋ยวเจ้าจะเก็บน้ำหวานได้น้อยมาเดี๋ยวฉันจะช่วยเจ้าเองเอ๊ะแล้วเด็กๆครับแล้วชายคนนี้ก็จะช่วยปลูกลงมือปลูกดอกไม้ทำสวนดอกไม้ใกล้ๆบ้านเลย

0: ก็พิมพ์มาเป็นตัวแรกของชื่อเพลงว่าผันจะบอกชื่อเพลงแล้วพี่แมวก็จะเลือกด้วยนะคะมี
1: ค
0: เพ
1: รั
0: ล
1: บ
0: งผึ้งน้อยบินหารังนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งจ้ำจี้ดอกไม้
1: เอาจำที่ดอกไม้ก่อนครับอยาก
0: เชิญฟังค่ะ

0: เด็กๆฟังเพลงนี้เป็นเพลงฝรั่งน่ารักมากนะคะ
1: ค
0: เกี่ยวกับผึ้งเหมือนกันนะคะเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Bumblebee ผึ้งนั่นแหละค่ะ B คือผึ้งนะคะโดย Munch ขอโทษค่ะโดย Minch Munch Studio นะคะเชิญค่ะ
1: ครับ

0: dance, share the... แต่เช้าเลยแล้วก็ไปหาน้ำผึ้งกันไปหาชายไปหาน้ำผึ้งนะคะจากนั้นเนี่ยก็บินกลับรังนะคะแล้วก็บอกกันว่าพรุ่งนี้เราไปกันอีกนะน่ารักนะคะเพลงนี้ขอบคุณนะคะ Mint Munch Studio ค่ะและเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสอยากจะตอบคำถามกันไหมคะเด็กๆค่ะ
1: เราถามว่าเด็กๆถ้าเด็กๆมีหน้าที่สร้างรังให้ผึ้งวันนี้ผึ้งมาขอให้ช่วยสร้างรังให้เด็กจะสร้างรังเลยตามจินตนาการของเด็กๆนะอยากรู้ว่ารังผึ้งที่เด็กๆสร้างให้ผึ้งนี้จะเป็นยังไงนะครับ02 218 3979

0: อยากตอบจังเลยนะคะก็ตอบมาได้เลยนะคะเนาะ
1: ได้เลยนะครับก็คำถามแล้วก็คือถ้าเด็กๆมีหน้าที่สร้างรังให้กับผึ้งเด็กๆจะสร้างรังที่แสนวิเศษยังไงให้กับผึ้งดีครับเด็กๆครับตอบมาได้เลยนะยังทันนะ02-2183
0: ว่าสร้างรังแบบมีน้ำหวานให้กินในรังเลยส่วนพี่หมียังไม่ได้ตอบนะคะน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็ตอบว่าสร้างรังผึ้งเป็นรูปหัวใจด้านหน้านะคะเป็นรูปหัวใจค่ะด้านหน้าเป็นเหมือนเกล็ดปลาแต่ไม่ใช่เกล็ดปลานะคะแล้วก็มีประตูเข้ามาแล้วก็จะมีโอบี้ตัวปลอมยืนถือป้ายบอกว่ารังผึ้งจากโอบี้นะปีนี้แบบเป็นพระเอกทุกรายใหญ่เลยแล้วมีก๊อกแล้วก็มีน้ำผึ้งไหลออกมาจะให้กินไม่มีวันหมดเลยโอ้คนนี้ใจดีนะ
1: พี่หมีพี่หมีตอบมาครับพี่หมีตอบว่าจะสร้างรังผึ้งไอศกรีมครับ
0: อยากไอศกรีมเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ ก็น่าสนใจนะแล้วรสชาติเป็นยังไงพี่ประพันธ์จะเป็นรังผึ้งแบบเป็นรูปดอกไม้เลยดอกไม้ดอกใหญ่ๆเลยแล้วก็แบ่งเป็นหลายเด็กๆคะงั้นก็รับรางวัลใครจะให้รางวัลคะใครขอด้วยเชฟเชียวขอรับให้รางวัลเด็กๆด้วยเพลงสนุกหยอดกระปุกจะให้ฟังแต่มันหมดเวลาแล้วเด็กๆวันจันทร์เราเจอกันนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านปลอดภัยอย่าลืมหยุดนะ
2: เรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
4: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
5: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอป True Radio Plus ก็ได้นะครับ
6: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
7: เจอกัน

0: จุฬาเดลี
1: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวสยานนท์ทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับธีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นอาจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเสวนาวิชาการในครั้งนี้จากเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานอกจากนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและสิทธิมนุษยชนซึ่งพระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของสังคมมาตลอดพระชนชีพแห่งประเทศไทยทั้ง3ท่านก็ได้มาร่วมเสวนาและก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการในวันนี้และนอกจากการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ที่แฟนเพจFaculty of Law จุฬาลงกรณ์ University ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ครบ

ิดด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังประเทศจีนด้วยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬารับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่าง FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: 1.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS

0: านทูตไทยในตุรกีแจ้งไทม์ไลน์รับแจ้งผลุงเสียชีวิตกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุคุ้มครองลิขสิทธิ์คลิป50ปีแนะทายาทขอเป็นผู้จัดการมรดกการค้ามนุษย์โรฮิงญาผ่านไปประเทศที่3
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาทิสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาธินวัตรค่ะ
1: 6วันนะครับหลังจากที่2พี่น้องชาวรัสเซียครับมาวันนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนนะครับก็คือนายป๋องและนายพงนายธงครับสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนได้แล้วไป
2: และดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่มีปาฏิหาริย์ค่ะเพราะว่าผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าได้ก่อเหตุยิงน้องชายและทำร้าย
3: ที่บริเวณเขาชีจันทน์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างควบคุมตัวมาเพื่อที่จะมาสอบสวนเพิ่มเติมและก็พามาชี้จุดที่มีการอำพรางศพครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2คนได้ก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วฝ่ายความมั่นคงเข้าจับกลุ่มนายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงอื่นโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรครับระหว่างเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2คนพยายามวิ่งหลบหนีโดยนายป๋องอ้างว่าขณะเกิดเหตุพบกับนางสาวไดอาน่าและนายโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียจอดรถอยู่บริเวณไหล่ทางตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดโดยพวกเขาเข้าแสดงตัวจับกลุ่มโดยใช้อาวุธปืนข่มขู่เพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ก่อนจะยิงบริเวณท้องของนายโรมันจำนวน2นัด
4: พูดไม่ถูกจะทำอะไรไม่ถูกถ้าไงไงผมไม่เป็นคุณท่า
5: ทำยังไง
4: บอกเป็นคุณท่า
5: ท่ายังไง
4: บอกว่าปืนยิง
5: ยิงที่ไหน
4: ยิงที่ท้อง

0: ผมไม่รู้ไงถ้าพูดตามผมไม่กล้าดู
1: ก็ตอนยิงนั้นยิงไปกี่นัด
2: ยิงไป2นัด
3: หมายถึง
2: ป่าว
3: ฮะแล้วผู้หญิงอยู่ไหน
2: ผู้หญิงก็อยู่เพื่อน
3: อ้าวแล้วผู้หญิงอยู่ไหนตอนนี้
2: ผู้หญิงก็อยู่ที่ไหน
3: ตายเปล่า
4: โดยหลานตรวจร่วมบ้านเขาแหลมหมู่ที่13ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะเชื่อมไปยังอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับซึ่งขณะที่ได้มีการหลบหนีตำรวจพยายามขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรครับแต่ผู้ต้องหาทั้ง2คนอาศัยความชำนาญได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นตำรวจที่ผู้ต้องหาทำตกไว้บนถนนห่างจากจุดตั้งด่านบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยากระจายกำลังอาสากู้ภัยร่วมกับชาวรัสเซียมีการบินโดรนนะครับปูพรมโดยรอบพื้นที่แล้วก็พบรถจักรยานยนต์จากนั้นจึงได้ช่วยกันค้นหาโดยมีครอบครัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าพวกเขาได้ซื้อบ้านแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ห้วยใหญ่ตั้งแต่ปี2561ครับก่อนที่จะพาลูกชายและลูกสาวเนี่ยมาอยู่ด้วยนะครับคุณแม่มาก่อนแล้วก็คือเวลา 04:00 วันที่26กรกฎาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าเข้าใจว่าออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชุดสืบสวนอยู่ระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนจากจังหวัดสระแก้วเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปชี้จุดให้อย่าเข้าพื้นที่ไปก่อนเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับ
5: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
3: ขอบคุณครับที่โรงพยาบาลอ่างทองนะครับอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีครับช่วยดูแลสภาพจิตใจเพราะแม่ยังมีความเครียดสูงนะครับส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัดหลังคลอดส่วนข้อสรุปการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลครับเป็นเพื่อให้พนักงานสอบสวนเชิญครอบครัวเข้าฟังรายละเอียดแม่เนี่ยยืนยันนะครับทราบว่าตัวเองมีโรคประจำตัวแต่ขอรอฟังผลชันสูตรการเสียชีวิตของลูกเพื่อความชัดเจนครับ
6: รู้แล้วว่าหนูเป็นเบาหวานความดันสูงแต่ผลหนูเราเอาที่ว่าผลที่แน่นอนคือหนูก็คือ
5: ซึ่งเรื่องการจัดเลี้ยงเนี่ยค่ะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในพื้นที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตจากนี้เห็นควรให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
7: คงต้องมีการลงโทษเดี๋ยวเขาจะตั้งลงโทษเนี่ยวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงซึ่งโดยก็ต้องฝาก
3: ทางวินัยอีกครั้งครับซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าครับ
5: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเดิมดำเนินคดีกับคนที่มีบทบาทเป็นเหมือนในหน้า มาวันนี้คดีนี้ขยายผลไปสู่การดำเนินกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาอื่นรวม7ข้อคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ค่ะพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำกว่า6ชั่วโมงและเปิดเผยความผิดตามข้อกล่าวหาซึ่งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวนายเรืองเดชโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวซึ่งนายเรืองเดชก็หลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวและเดินทางกลับทันทีส่วนกลุ่มแก้ไขคดีสุดส่งหนังสือขอเลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่6สิงหาคมค่ะ
3: เรื่องนี้มีการตรวจสอบจากหลายภาคส่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกรรมธิการปปช.ของสภาครับวันนี้มีการลงพื้นที่ไปด้วยไปดูตู้เซฟที่เก็บแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิบดีสถ.นะครับก็ลงไปดูหน้าคอมพิวเตอร์ตู้เซฟที่ใช้เก็บแฟลชไดรฟ์ในห้องทำงานของอธิบดีเจ้าหน้าที่สถ.เนี่ยชี้แจงนะครับยืนยันว่า TOR เนี่ยมีมาตรการในการป้องกันการใดแห่งหนึ่งส่วนขั้นตอนการรับแฟลชไดรฟ์ผู้รับผิดชอบก็คือผอ.สำนักกองบุคคลท้องถิ่นการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตสอบท้อง
8: ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเขาก็คนอื่นทำได้เขาก็ทำได้เช่นกันในอนาคตมีหน้าที่ในส่วนของสอบผอ.เองในการเพิกถอนหรือดำเนินการทางธุรกิจก็จะไม่มีแต่ว่าจากการสอบทางและก็ตรวจสอบกันว่าจะเป็นปปช.หรือหน่วยงานของ

0: ติด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรส่วนการดำเนินการหลังจากนี้จะปรับโครงสร้างโดยใช้โมเดลของกพ.รวมถึงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นไปที่ความตรงไปตรงมาค่ะ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบในสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและคนที่สอบด้วยความสุจริตถ้าผล
1: ล่าสุดมาอีกแล้วกระแสข่าวเรื่องการปรับครม.และอาจจะมีการปรับเพิ่มโยกย้ายพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม
2: ่
1: มีกระแสข่าวเรื่องดีลโมนาโกแดงบวกเขียว ปรากฏว่าวันนี้ทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยยืนยันตรงกันบอกไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มเข้ามาโดยย้ำว่าตอนนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย4เดือนผลงานเพียบยังไม่ใช่เวลาที่จะปรับครม.ค่ะน่าจะกำลังพยายามสยบหรือกลบกระแสข่าวดีลแดงบวกเขียวหรือที่บางฝ่ายเรียกบอกยังไม่มีเหตุผลจะดึงพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มและไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะนายอนุทินก็ยังปฏิเสธการพิจารณาปรับครม.ในห้วงเวลา4เดือนของรัฐบาลแม้จะยอมพิจารณาปรับครม.อันนี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณารัฐมนตรีทุกคนไม่มียกเว้นแม้แต่รัฐมนตรีกลุ่มลูกเทพเพื่อให้ครม.ชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนโดยเน้นย้ำควรให้เวลารัฐมนตรีสร้างผลงานมากกว่า4เดือนนี้ค่ะ
3: ผมคิดว่าเอาเรื่องลูกเทพออกไปนะครับใน

0: ที่ผมได้กำหนดไว้มากขึ้นนะครับ
1: ท่านนายกจะควรจะพูดให้ชัดไปเลยไหมคะว่าห่วงเวลาแล้วเวลาเนี่ยมันควรจะสักเท่าไหร่ปีนึงหรืออะไร6เดือนยังไงถึงไป
0: ของแบบนี้นี่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เขาไปบอกไปพูดไปก็เดี๋ยวเขาไป
2: เข้ารับตำแหน่งจนถึงเดือนสิงหาคมนี้เข้าเดือนที่4แล้วนะครับวันที่25สิงหาคมครับสภาจะเปิดสมัย
3: การเมืองฝ่ายค้านในสภานะคะก็
4: เดิมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนหรือไม่วิภูสาสุขมากไทย PBS รายงาน
3: ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมลองเข้าไปเช็คข้อมูลตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและพบความผิดปกติบ้างหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใช้งานลองคลิกเข้าไปในแอปหมอพร้อมเกิดขึ้นล่าสุดมีคำชี้แจงมาจากกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะหลังจากมีคนธานีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแถลงผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและแอปด้านสุขภาพอื่นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรโดยได้แก้ไขข้อมูลและขอโทษผู้ได้รับผลกระทบแล้วส่วนกรณีของจังหวัดปทุมธานีพบว่าเกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนในโครงการคัดกรองสุขภาพหลังอสม.ส่งรายชื่อเข้าระบบทำให้ปรากฏข้อมูลการรับยาทั้ง
5: จะตัดประเด็นเรื่องของการทุจริตออกไปนะครับเพียงแต่ว่าก็เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลนะฮะซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่ทำให้มีประวัติที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบหาวิธีในการป้องกันไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำอีกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น
3: ตอบสาเหตุใน3ประเด็นหลักๆก็คือความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลแรงกดดันจากตัวชี้วัดการทำงานหรือ KPI เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่หรือกรณีที่อาจจะเข้าข่ายทุจริตดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลแล้วจะไม่ส่งผลต่อสิทธิการรักษา
2: พี่สาวและลุงของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เสียชีวิตที่จอร์เจียครับนำเอกสารยื่นกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนที่ว่าการนำโครงการต่างประเทศครับเพื่อขอนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดลุงของฮาลุนเนี่ยบอกว่าวันนี้ครับมายื่นเอกสารเพื่อดำเนินการผ่าพิสูจน์อีกหรือไม่ก็ยังบอกไม่ได้เพราะต้องรอผลการตรวจของทางการประเทศจอร์เจียก่อนนะครับถ้าผลสรุปไม่ชัดเจนก็อาจจะขอให้ผ่าพิสูจน์ใหม่ครับ
6: ถ้าเนี่ยครับว่ามันเป็นจริงดังนั้นเราก็จะไม่มีการพิสูจน์อีกแต่ถ้าหากว่าดูแล้ว
2: ว่าคนรู้จักของฮาลุนนะครับอยากจะร่วมทำบุญทางญาติบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเคลื่อนย้ายศพกลับมาก่อนครับส่วนประเด็นอื่นคงต้องพูดคุยกันในครอบครัวนะครับว่าจะทำของฮาลุนครับวันนี้ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับพร้อมกับตรวจสุขภาพ
3: ชีวิตนะคะนั่นทำให้หลายฝ่ายตั้งความหวังไปที่ระบบกระบวนการยุติธรรมของจอร์เจียค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งตำรวจพบร่างของฮัลลุนเสียชีวิตที่โรงแรมตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะคะจึงมีคำถามตามมาว่าแล้วทำไมทางจอร์เจียและสถานทูตไทยจึงไม่แจ้งญาติวันนี้สถานทูตไทยในตุรกีซึ่งรับผิดชอบจอร์เจียชี้แจงไทม์ไลน์หรือลำดับเวลาเรื่องการดำเนินการของสถานทูตกรณีของฮัลลุนนะคะบอกว่าสถานทูตไทยไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเรื่องการเสียชีวิตของฮัลลุนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยชี้แจงว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮัลลุนโซโลกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมโดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดวันรุ่งขึ้น30กรกฎาคมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งคือ28กรกฎาคมและกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย

0: ได้ทำหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของฮันหลุนลงวันที่29กรกฎาคมสถานทูตไทยยืนยันปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้ล่าช้าเรื่องฮันหลุนนะคะเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียประมาณวันที่28-29กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไป
1: นำทำลายสารตัวนี้คืนให้กับทางบริษัทเอกชนนะครับ
0: เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทแพนบอกว่าจากการประเมินประโยชน์หลังการแบนสารเคมีเพราะว่าอัตราการตกค้างของสารพิษในอาหารจำพวกพืช
2: เสี่ยงของประชาชนทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เกษตรกรที่ใช้แล้วก็ผลการประเมินSROI ค่ะโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยพบว่า
3: พระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรครับบอกว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับหลังศาลปกครองกลางสั่งกรมวิชาก
0: ล้าใช้สารเคมีเพราะกลัวจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการป่วยเป็นโรคเนื้อเน่าตามร่างกายเพราะว่าร่างกายไปสัมผัสกับยาฆ่าหญ้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆรณรงค์ให้เกษตรกรรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีทำให้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เครื่องมือในการ
4: คือยาในอ้อยผีตาย
5: คือก็เลยใส่แบบนี้เลย
4: ครับก็เลยใส่แบบนี้เลยอันนี้อ้อยไม้มันท่วมแรงมาเลยบ่อนี่บันไดครับอ้อยปลูกไม้ทุกปีก็ครับ
3: ซึ่งมันผลกระทบจากการใช้เคมีกำจัดวัชพืชนะครับเจ้าหน้าที่เกษตรจึงให้คำแนะนำครับในการลดการใช้สารเคมีนะครับเช่นการปลูกอ้อยจะมีการเพิ่มขนาดความกว้างระหว่างแปลงให้มากขึ้นครับเพื่อให้รถหรือว่าเครื่องจักรเข้าไปในร่องหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องตัดหญ้าได้ครับ
0: ปรากฏให้เห็นอีกกรณีค่ะสำหรับการนำสถานะทางทะเบียนราษฎรไทยที่ได้จากการโรฮิงญาระหว่างเดินทางผ่านประเทศไทยนะคะทีนี้พอถูกจับกุมปรากฏว่าเขาใช้สิทธิ์ในการถือบัตรเลข0ประกันตัว
6: การเข้าควบคุมตัวอดีตปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ใช้สิทธิ์ประกันตัวก่อนจะหลบหนีคดีในปี2567จากประวัติพบว่านายละมอเคยถูกจับที่2เดือนมกราคม2566ถูกจับกุมตามหมายจับครั้งเก่าในคดีเดิมและครั้งที่3เดือนสิงหาคม2567ถูกจับกุมพร้อมชาวโรฮิงญาในพื้นที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลากันตัวก่อนหลบหนีเจ้าหน้าที่ระบุว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตทางทะเบียนกำลังถูกใช้เป็นช่องทางลบล้างประวัติอาชญากรรมและส่งผลกระทบ
7: mindset ของเขาเนี่ยไม่เหมือน10 20ปี30ปีที่เราเห็นเขาไม่ได้มาอยู่เพื่อหลบซ่อนเขาไม่ได้มาอยู่เพื่อเคลื่อนไหวให้
6: เราโรฮิงญาลักลอบเข้าเมืองเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3และกักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อเรียกค่าไถ่สนับสนุนเส้นทางตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ส่วนชาวเมียนมาทำหน้าที่สั่งการประสานงานและผ่านเงินส่วนจุดพักคอยภาคใต้มีนายละมอเป็นผู้จัดการโอนเงินไปยังทีมขนส่งเพื่อพาชาวโรฮิงญาระบุว่าชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่มีต้นทางจากรัฐยะไข่เมียนมาและค่ายผู้ลี้ภัยคอกบาซาในบังกลาเทศลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางทางธรรมชาติของและกาญจนบุรีปัจจุบันปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้เส้นทางบกเป็นหลักแทนการนั่งเรือผ่านทะเลอันดามันรวม 1,062 คนโดยสถิติต่างๆขึ้นสูงสุดในปี2566ก่อนจะค่อยๆลดลงในปี2568เหลือผู้ถูกนำพา129คน

0: เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
1: การความเสียหายจากการหลอกลวงโอนเงินลดลงจากระดับสูงสุด 8,500 ล้านบาทครับอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติครับบอกว่ามิจฉาชีพหันมาว่าจ้างเด็กและเยาวชนในการเปิดบัญชีม้านะครับ
2: มาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานเป็นเกณฑ์ของเรียกว่าที่สุด
1: แบงค์ชาติครับขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับช่วยดูหน่อยพฤติกรรมของลูกหลานครับเพราะการเปิดบัญชีม้าย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานท่านหรือตัวท่านเองถ้าเปิดบัญชีม้ามีความผิดตามพ.ร.ก.ไซเบอร
3: ์ยังรอการฟื้นกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติหลังจากเผชิญกับความซบเซาเงียบเหงามาหลายปีค่ะขณะเดียวกัน M82 ถูกมองว่าเป็นความหวังใหม่ที่จะช่วยลดอุปสรรคด้านการเดินทางแล้วก็เติมชีวิต
4: ภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าเสน่ห์ของตลาดน้ำอัมพวาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนเรือและร้านค้าริมคลองวันนี้ยังฟื้นกลับมาได้ไม่เต็มที
5: ่สิ่งที่ผู้ประกอบการ
6: พ่อแม่ค้าใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็มีการสร้างมีถนนเกิดขึ้นทำให้ความหวังกระทบเสาลงมา
7: ปี16-2เกิด
4: ชายวัย72ปีคนนี้เลือกฝากชีวิตไว้กับตลาดน้ำอัมพวาทางจากกรุงเทพมหานครผ่านสมุทรสาครและเชื่อมต่อไปยังสมุทรสงครามสะดวกและรวดเร็วขึ้น
6: ก็มีท่องเที่ยวมาบางคนเขาชอบพวังก็ถามมาว่ามาทางไหนบอกมาทางนครปฐมมาทางเส้นนวลอ้อมมากกาแต่ก็อยากมาเที่ยวที่นี่

0: โคฟักครับบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับมีการเรียกร้องความรับผิดชอบจากเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆแต่ตอนนี้ยังนิ่งเฉยนะครับจึงต้องเรียกร้องให้มีกลไกในการตรวจสอบจากรัฐอย่าง
1: จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมายอมรับนะคะว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกแก๊ส2ลำบริเวณท่าเรืออียิปต์ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ได้จุดกระแสความกังวลระลอกใหม่นะคะว่าเส้นทางลำเลียงน้ำมันและแก๊สออกจากตะวันออกกลางตีเมื่อวันพุธนะคะซึ่งรัฐบาลอียิปต์ระบุว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังวิเคราะห์ซากชิ้นส่วนโดรนที่ถูกส่งมาโจมตีเรือข้อแรกใครเป็นผู้ลงมือและเป็นการโจมตีที่แม่นยำด้วยซึ่งก็มีความเป็นไปได้หลายกลุ่มนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเขาชี้นิ้วไปที่อิหร่านหรือไม่ก็กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนทั้งในอิรักเฮสบอลลาห์ในเลบานอนหรือว่าฮูตีในเยเมนท่าเรือที่เกิดเหตุโจมตีเมื่อวันพุธคือท่าเรือดามิเอต้านะคะอยู่ไม่ไกลจากพอร์ตซาอิดปลายทางคลองสุเอซที่ออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะซึ่งจุดที่อยู่ใกล้ๆทางฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชมดูกันยังมีท่าเรือและเส้นทางส่งออกน้ำมันมายังเอเชียด้วยนะคะโดยในช่วง3สัปดาห์แรกของเดือนนี้ปริมาณน้ำมันที่ลำเลียงผ่านจุดนี้เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีนะคะซึ่งแม้ว่าคลองสุเอซจะช่วยระบายน้ำมันออกมาจากตะวันออกกลางได้แต่ก็มีผ่านท่อส่งซึ่งท่อส่งเองก็มีขีดความสามารถในการรองรับเนี่ยแค่ประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นค่ะแม้ว่าคลองสุเอซและท่อส่งเลี้ยงน้ำมันผ่านเส้นทางนี้ต้องสะดุดลงอีกเส้นทางนึงนั่นย่อมไม่เป็นผลดีกับโลกใบนี้แน่ๆค่ะหลังจากซาอุดิอาระเบียหันหัวเรือเปลี่ยนทิศขึ้นเหนือไปออกคลองสุเอซแล้วอย่างน้อยเนี่ย4ลำด้วยกันค่ะทางการอียิปต์ยืนยันนะคะว่าในตอนนี้ในคลองสุเอซแล้วก็อาระเบียลงใต้ไปออกช่องแคบบับเอลมันเดบในเดือนนี้เนี่ยลดลงเหลือ 43% ของปริมาณการส่งออกน้ำมันจากท่าเรือแล้วตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งสิ้นนะคะอย่างช่องแคบฮอร์มูซเองมีน้ำมันลำเลียงผ่านไม่ถึง4ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงของสงครามบับเอลมันเดบช่วยระบายน้ำมันจากฮอร์มูซออกมาวันไม่ต่างจากช่วงวิกฤตทะเลแดงค่ะในตอนนี้ข่าวการโจมตีท่าเรือในอียิปต์ของภูมิภาคค่ะ
0: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับกีฬาค่ำนี้นะครับเราจะวิเคราะห์บรรดาแคนดิเดตผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับรอบนี้มีมากทั้งคนในคนนอกนะครับบอกใบ้ได้เลยเดี๋ยวติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ
2: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้อยู่ที่ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับที่มีมากถึง10คนในการสมัครชิงตำแหน่งหนึ่งในนั้นครับคือดร.มลิกาผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับที่2ลงชิงชัยในครั้งนี้ในฐานะที่น่าสนใจของทั้งสองท่านครับ
3: จริงๆแล้วการกีฬาเนี่ยมันเป็นองค์กรที่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาทั้งบุคลากรทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เป็นสปอร์ตพาวเวอร์มันจะไม่มีแค่ซอฟต์พาวเวอร์การกีฬาเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งสีสันและสร้างทั้งคุณภาพให้มันสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน4ปีนี้การกีฬาเนี่ยแหละที่พัฒนาช้าก็เพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและขณะเดียวกันการเมืองอ่ะมันอยู่ทุกที่ดังนั้นเนี่ยเราจะทำการกีฬาหรือพัฒนาองค์กรกีฬาให้มันดีมันจะต้องขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องนำเอาการเมืองที่ดีอย่างไรในการที่จะไปซัพพอร์ตการกีฬาและบุคลากรทางด้านเราจะไม่มาเพียงแค่เพื่อมาใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่แล้วก็งบประมาณเท่าที่มีของการกีฬาแห่งประเทศไทย
4: ทวนด้วยมุมมองที่มันมีความรอบด้านมากกว่านี้นะครับในการที่จะจัดเกรดเพราะว่าเราจะต้องยึดตามเรื่องของกระบวนการพัฒนานักกีฬาเป็นหลักปัจจุบันเนี่ยนักกีฬามีทั้งหมดถือว่าเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาแบ่งเกรดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือสมาคมใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ย

0: โตไปเลยก็คือเกิดความเหลื่อมล้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ทำให้กีฬาทุกสมาคมเนี่ยทำงานแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยความพร้อมกันลีดเฟิร์สก็คือนักกีฬาต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถึงนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเขาสัมผัสอะไรมาแล้วบ้างนะครับไม่ว่าจะ
1: ต่อด้วยการเชิญผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์สอบภาษาอังกฤษจากนั้นส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับต่างๆเสนอเข้าที่ประชุมให้บอร์ดกกท.ครับที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาก่อนเสนอชื่อเข้าครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์จัดผู้เล่นชุดผสมลงสนามระหว่างดาวรุ่งอย่างเฟิร์นมริศลาโยกนันพัฒน์โบกัญญารัตน์และแบมจิตภากับรุ่นพี่อย่างออมสินสศิภพรทิพย์แก้วกัลยาและกัปตันทีมครับนุกนิกณัฐนิชาใจแสงต้องปรับจูนการเล่นระหว่างดาวรุ่งกับรุ่นพี่อยู่บ้างก็ตามนัดต่อไปไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันเสาร์นี้เวลา 15:45 และนัดสุดท้ายแข่งวันอาทิตย์พบเจ้าภาพเวียดนามเวลา 18:45 ครับโดยรายการนี้แข่งแบบพบกันหมดโดยทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าชัยทั้งสองสนามที่กรุงฮานอยและที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วยกลับไปที่คุณเจษฎาคุณบรรณิสาครับ
2: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
3: พอพูดถึงการตายดีคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะความหมายของมันอาจจะหมายถึงการได้มีเวลาเตรียมตัว
4: คุณผู้ชมครับการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าหรือว่าการตายดีจะพูดเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันโรคภัยขังลงในสมุดเบาใจตามพรบสุขภาพแห่งชาติมาตรา12นะครับหรือก็คือหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บ
5: ทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอย่างเช่นใส่ท่อยื้อชีวิตอะไรเงี้ยสเต็ปต่อไปที่ยากก็คือต้องมาคุยให้คนรอบตัวเนี่ยยอมรับเหมือนเราวางแผนการตายเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเรายอมแพ้การรักษานะแต่ทีนี้เราวางแผนไว้เนี่ยเผื่อไว้ว่ากรณีที่การรักษามันไม่เป็นอย่างที่เราหวัง
4: แสนบาทนะครับเป็นผลพวงมาจากการรักษาอย่างเข้มข้นในโรงพยาบาลและขาดการวางแผนในช่วงสุดท้ายอย่างเป็นระบบแต่หากมาดูแลระยะท้ายที่บ้านครับค่าใช้จ่ายที่4กลุ่มโรคสำคัญที่อยู่ในสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอย่างมะเร็งไตวายระยะสุดท้ายหลอดเลือดสมองและหัวใจล้มที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิต
6: เจตนาที่เราแสดงไว้แล้วเนี่ยเราก็มักจะแสดงเจตนาว่าถึงวาระสุดท้ายเราอยากให้โรงพยาบาลคนที่เพียงพอและความไม่ครบนี่เองที่สะท้อนผ่านตัวเลขครับว่ามีประชาชนที่เข้าถึง palliative careครึ่งเดียวเท่านั้นของผู้ที่กำลังเผชิญวาระสุดท้ายของชีวิตจริงๆในทางกฎหมายด้วยสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับที่จะมองว่าวาระท้ายของชีวิตเป็นความผิดชอบของเราเลยล่ะ
4: การตายดีเป็นสิทธิ์ของเรานั่นหมายความว่าประเทศไทยจะต้องทำงานในเชิงนโยบายอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทำให้เครื่องมือและต้นทุนที่มีการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพด้วยนะครับสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถตัดสินใจในการใช้ชีวิตช่วงใกล้วาระสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงได้อย่างมีความสุขครับ
2: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนหนักนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
7: โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักจากร่องบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งสองฝั่งนี้ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะสำหรับสภาพอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันเราเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะยังคงมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่ปกคลุมกระจายเป็นบริเวณกว้างค่ะ
8: ต่อกันอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยส่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของและชุดไทยจิตรดาเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระสำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนผลงานหัตถศิลป์โซนไทยคราฟมาเช่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือและสินค้าหัตถกรรมอื่นๆที่ได้รับ

0: ราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยถ้วยมัชฉะใบลายใบโคลเวอร์และเต่าทองรวมทั้งชุดข้าวแช่หญิงเชียงใหม่และเรือนจำกลางนครปฐมจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลแล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นชุดอาเตลิเย่เดอะกลาสโอกูตูนำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีผ่านการรังสรรค์โดย7แบรนด์ดีไซเนอร์ของประเทศไทยรวม28ชุดได้แก่เทเตอร์โคเสตกายของผู้สวมใส่ในอิริยาบถอันสง่างามตลอดจนการเลือกสรรอัญมณีหายากหลากชนิดส่วนสิริวัณณวรีฟายจิวเวลรี่เครื่องประดับที่ถ่ายทอดความเป็นกูตูริเย่แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีผ่านงานออกแบบที่เต็มไปด้วยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชิ้นงานที่สวมใส่ได้ทุกวันมีการแมทลุคและล้ำค่าด้วยโลหะทองคำสีโรสโกไวโกและเยลโลโกงานจนถึงวันที่13สิงหาคม2569ทั้งยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
1: บรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอนแก่นจังหวัดแพร่และบริษัท AA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวันนี้มีพระรังสีวชิรคุณวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญูตากตเวทิตากถากตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำละเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัวอย่างหนึ่งและกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างบุคคลที่จะเห็นได้บัตรเลี้ยงดูท่านให้เป็นสุขกระทำตนอยู่ในโอวาทของท่านก็ดีประชาชนชาวเมืองนึกถึงพระเดชพระคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองให้ได้อยู่ร่มเย็นเมืองยิ่งขึ้นไม่เป็นเสี้ยนหนามในราชอาณาเขตก็ดีศิษยานุศิษย์ไม่ลืมคุณของอุปชาครูอาจารย์ก็ดีเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีเวลา 14:30 น.บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมูลนิธิสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโมทนาจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้รีวัดโพธารามวัดปัดฉิมมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคล

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคม9:00 นรายการสัตวแพทย์สนทนา9:30 นรายการยุ้งฉางฟางข้าว10:00 นรายการทันโลกวิทยาศาสตร์10:30 นรายการปกิณกะอินเดีย11:00 น3:30 นรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14:00 นรายการมนุษย์จุฬา14:30 นรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15:00 นรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ุณไทยพิเศษ2กษัตริย์ศรีเสมอราธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพระศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: คือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรง
2: ถ้ารู้มาพบกับท่านผู้ฟังในวันเสาร์ที่1ตุลาคม2569ครับในที่กล่าวก่อนกันหน้าเกี่ยวกับตัวดีการเสียชีวิตของในปี2500ถ้าผมประมาทจำไม่ผิดก็น่าจะปี2562หรือ63ผมไม่ได้สอนเขาหรอกครับเพราะตอนนั้นผมในที่ศาสตราจารย์ดร.เอกตั้งสรรพัฒนาเป็นคณบดีแต่ระหว่างที่เขาศึกษาได้รับทุนโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37เขาได้รับค่าใช้จ่ายเต็มรูปแบบรุ่นสโตโร่ก็เรียกชื่อเขาในฐานะยูทูบเบอร์และการคนจับตายกว่าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ในภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาผมก็เป็นสาขาวิชาที่มองสังคมมองความเป็นอยู่ของคนที่แตกต่างไปจากคนที่ศึกษาด้านภาควิชาความมีสังคมวิทยาชนบทอะไรต่างๆนะผมก็จำไม่ได้แต่การเรียนด้านสังคมวิทยาเนี่ยนอกเหนือจากพื้นฐานเอาแวดล้อมทางฝั่งที่เขาได้ไปพบไปเห็นมาเนี่ยนะครับที่ลงใน YouTube เนี่ยนะบางคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็เข้ากับสังคมได้ง่ายผสมกับแล้วเนี่ยเขาจึงสามารถที่จะปรับเพื่อนตัวเองปรับดันตัวเองไปสู่ความฝันได้มีนิสิต

0: ุนไม่ว่าจะเป็นทุนจุฬาชนบทสภาพความเป็นอยู่มากนักเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลเด็กตามโครงการทุนจุฬาชนบทอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่เลยแต่ถ้าเพื่อนที่สิทธิ์ที่มาเรียนที่มอบหมายผมดูกิจการนิสิตด้วยผมก็พิจารณาให้ทุนของแต่กระบวนการคัดเลือกนิสิตทุนจุฬาชนบทเนี่ยเป็นกระบวนการคัดเลือกที่เรียกว่าเข้มข้นมากนะครับทั้งการสอบจึงเป็นสิ่งที่มันสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของความแตกต่างกันของนิสิตที่มาเรียนที่จุฬาลงกรณ์นอกเหนือจากความคิดในจุฬาลงกรณ์หมายอะไรเนี่ยและให้สังคมได้รู้ว่าในคนที่มาเรียนจุฬาก็เป็นเทียมกันในสังคมของจุฬาลงกรณ์หมายอะไรโรงอาหารราคาถูกมีเยอะที่โรงพยาบาลจุฬานะครับท่านผู้ฟังเวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยมันมีศูนย์อาหารที่อาราคาสูงแต่ไม่ครับผมไปทานอาหารที่โรงอาหารติดๆกันเดียวจานละ30 บาทกับข้าว2 อย่างจานละ35 บาทและเป็นกับข้าวที่อร่อยท่านผมลืมละข้างๆฟาลาผักเกี้ยวหรือโรงอาหารที่คณะศาสตร์จุฬาที่คนมาทานราคาก็ถูกคนนี่แน่นมากทั้งบุคลากรทั้งนิสิตไปทานเยอะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งเรื่องโรงอาหารราคาถูกทั้งการสร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของนิสิตโดยใช้เครื่องแบบจะต้องขยายและเผยแพร่ถึงตรงนี้พร้อมๆกับเพิ่มโอกาสในการให้ทุนที่มากขึ้นกว่าเดิมทั้งทุนจิตคุณให้กับคณะต่างๆเพื่อให้แก่นิสิตที่ยากจนเพิ่มทุนของนักศึกษาจุฬาหลายคนเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องนี้น้องอารุณโซโลผมเรียกน้องถือว่าเป็นรุ่นน้องน่าจะรุ่น70 กว่าให้โอกาสในประเทศชาติเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้คนได้ศึกษาและเรียนรู้ถ้าทำสิ่งนี้มากขึ้นเท่าทางการเมืองเรื่องความแตกต่างนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเสนอแนะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6:30 นเราพักกันสักครู่ครับ
1: ไม่ชิ

ครับท่านผู้ฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่สองครับนี้ผมอยากจะหยิบยกงานใหญ่ประเมินการอย่างจริงจังนะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินของบุคลากรของรัฐเนี่ยจำนวนมหาศาลมากทั้งเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่การดร.ชัยอนันต์สมุทรวณิชทำการศึกษาวิจัยและเขียนเป็นตำรา100ปีแห่งการเป็นรูปแบบราชการไทยก็ถือว่าเป็นตำราที่รับทุนจากจุฬากรณ์มหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัยและคณะรัฐศาสตร์จุฬาสูงมากลองไปศึกษาดูท่านอาจารย์เชิญงานได้เขียนไว้ดีสมัยผมสอนสื่อเนี่ยอันนี้สิทธิ์ได้อ่านผมสอนวิชาการเมืองการปกครองไทยต้องอ่านแต่รุ่นหลังๆเนี่ยผมไม่แน่ใจในวิชาเจนเอ็ดนะครับวิชาการภาษาทั่วไปของสิทธิ์จุฬาได้ทั้งหมดเลยได้เรียนรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของระบบราชการไทยได้เป็นอย่างดียังไม่เคยมีการปฏิรูปใหญ่ตอนนี้ความหวังเนี่ยนะจะหวังอันนี้ก็ต้องหมายเหตุนิดนึงให้ความหวังไว้แค่ร้อยละ50-50แต่ยังมีความหวังอยู่ถ้าหวังได้อยู่ครบสายให้รองนายกรัฐมนตรีรองปกรณ์ยิ่งประพันธ์คำเนี่ยน่าจะเป็นรูปเป็นร่างนั่นคือปฏิทินต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังก็เสียดายที่หน่วยสองหน่วยงานนี้เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้ไม่ทราบแต่เมื่อวันที่28 3วันก่อนที่คณะรัฐมนตรีน่าจะอาจจะเป็นเดือนเนี้ยเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับพิจารณาส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันนายกรัฐมนตรีรองประกรณ์นิรพันธ์ได้กล่าวอีกว่าตัวคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.เนี่ยมีมติชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ของกระทรวงของกรมที่ไปตั้งหน่วยงานของตัวเองเป็นสาขาจังหวัดต่างๆเนี่ยจากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบการบริหารรูปแบบในภูมิภาคซึ่งรองประกรณ์บอกว่าให้กระชับลดความซับซ้อนและเน้นการแก้ไขในสิ่งที่ผิดกฎได้รับการตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในคุยภาคนโยบายต่างๆเนี่ยโดนนะครับดังนั้นหน่วยงานที่จะต้องศึกษาวิจัยอย่างเช่นกรมหม่อนไหมอย่างเงี้ยซึ่งมีศูนย์หม่อนไหมอะไรที่นครราชสีมาเนี่ยอันนี้เขาต้องไปศึกษานี่หน่วยงานเหล่านี้มีความจำเป็นนะไปอยู่ที่กรมอุตสาหกรรมบริหารที่เคยคุยกันในยุคที่มีการพยายามพี่จะไปรูประบบราชการสมัยที่ผมเคยทำเมื่อปี2535สมัยยุคของรัฐบาล

0: ันปัญญาชุนเราเคยวิเคราะห์ทำรีกรุ๊ปปิ้งหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรต่างๆนะสมัยที่ผู้หญิงที่ภาวดีแม่สวรรค์เป็นเลขาธิการอำนาจในการบริหารงานไปให้กับราชการส่วนภูมิภาคขออภัยครับนี่สมัยนั้นขอโทษนะเขาพูดกันว่าเรื่องอะไรเตะหมูว่าปากหมาขออะไรอยู่ในกระพุกอย่างนี้จริงๆเออตัวครัวกลมโดยเฉพาะผู้บริหารทั้งฝ่ายเมืองการเมืองและฝ่ายประจำเขามีงบประมาณของเขาเขามีคนของเขาแล้วฝ่ายประจำข้าราชการประจำก็อยากจะได้ขยายตำแหน่งนี่ข้าราชการเนี่ยเทียบเท่าระดับ8ระดับ9นะครับถ้าเป็นตำแหน่งปัจจุบันระดับ9เป็นการขยายการเติบโตของข้าราชการด้วยดังนั้นถ้าที่การตั้งหน่วยงานนี้ในส่วนบวกกับนโยบาย Early Retireคงต้องมีการปรับอัตราปรับตำแหน่งครั้งใหญ่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับจำนวนทั้งหมดหน่วยงานต่างๆทั้งหมดที่เข้าไปตั้ง 50,000 คน 50,000 คน 50,000 ตำแหน่ง 50,000 ตำแหน่งต่อเดือนเนี่ย50,000 คนต่อเดือนถ้าค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเนี่ยมันลดลงไม่ได้หรอกที่ต้อง
1: ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาส
4: ประการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามพันมาปฏิเสธข้อกล่าวข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออตให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
4: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
6: ตามหลังหนึ่งเกมอัชนาซี่ยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11 21 22